0: เส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวันสองวันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนในเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
0: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
3: นายนิรัติพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บส์ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บส์ ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟ็อกมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวกับนายสตีฟฟ็อกเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
7: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว business continuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
8: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิตอลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิตอลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ ePortfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิตอลและ AI โดยตรงให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึงพีซ่า2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
4: องค์การอนามัยโลกหรือ

0: มัน 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2-0เกมผ่านรอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18-24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21-22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 นนันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9-13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9-13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13 และ1182

0: ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน2ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
5: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: สิริสิงห์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
9: ครับสวัสดีครับ
8: อาจารย์คะอุทกภัยขณะนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
9: ครับคือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแรง
8: ค้
9: าไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซ
8: ึ่
9: งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับท
8: ั้
9: งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ9,000 ล้านบาทนี่ก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจ
8: ัง
9: หวัดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร
8: ่
9: ซึ่งเทียบกับ140ล้านไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
8: ค่ะ
0: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
9: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไทยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าถ้าการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับแต่ในการภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นนะครับว่าตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่หนึ่งแห่งนะครับแล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับและก็ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1%ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจนเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก็จะทำให้นานาชาติซึ่ง190กว่าประเทศที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสิทธิมชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะมีความเสียหายประมาณนะครับ 22,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ประเมินเพดานไว้ถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับจนถึงนะครับประมาณวันที่12ตุลาคมนะครับในหลายๆจังหวัดก็จะมีความเสียหายสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทครับเพราะความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทครับ
8: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
9: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือผู้รับผลกระทบโดยตรงและก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับ ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ยใช้เดือนละ500บาทก็คือ 1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่รัฐบาลก็เข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปละก็จะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ200ล้านบาทและก็อาจจะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมและก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของปัญหาการของน้ำหรือภัยพิบัติธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
8: อาจารย์คะหากท้ายที่สุดแล้วเกิดฝนตกหนักในช่วงเฝ้าระวังค่ะแล้วก็เกิดอุทกภัยระลอกใหม่จะกระทบประมาณการเศรษฐกิจหรือไม่คะ
9: ก็คงต้องดูนะครับว่าน้ำจะท่วมขังและกินบริเวณกว้างแค่ไหนแล้วจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการอย่างไรน้ำท่วมขังจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องประเมินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดำเนินการในการพร่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ำว่าถ้าเกิดเหตุพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ำไปในส่วนไหนจะระบายน้ำด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ำฝนนะครับตกซ้ำแล้วก็อาจเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ำออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์น้ำท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินครับ
8: ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
9: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่ามันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับและก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดำเนินการสิ่งสำคัญมากๆเราอาจจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับสารที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วคงจะต้องปรับตัวแล้วก็ผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายใน1เดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
8: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
9: ยินดีครับสวัสดีครับ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
11: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: ข้อข่าวเล่าประเด็น
13: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ.2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานส่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากแต่ละจังหวัดให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 นของทุกวันโดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกได้ในช่วงเช้าวันนี
14: ้ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
13: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกันแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
15: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครนี่อาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตมันจะทำได้2ระบบมากกว่ารูปถ่ายที่ท่านถ่ายเก็บไว้หลักฐานการซ่อมต่างๆที่ว่าถ่ายสำเนาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมีการใช้ทีมช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุด
13: การดำเนินมาตรการเยียวยาของทั้ง2หน่วยงานช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมากส่งผลให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรวจสอบได้และส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
16: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งการขยายตัวเมืองที่ทำให้พื้นที่ซึมซับน้ำตามธรรมชาติลดลงความเสี่ยงน้ำท่วมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่พักน้ำและเส้นทางระบายน้ำควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดความเสียหายก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ชุมชนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วโดยภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินขนาดยักษ์หรือโครงการจีเคนส์ในจังหวัดไซตามะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางลงสู่อุโมงค์ที่มีความลึกราว50เมตรก่อนสูบออกไปยังแม่น้ำเอโดะด้วยกำลังสูบน้ำสูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงโตเกียวไม่มีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบมาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงตะกอนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
11: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
17: ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเดินสายโรดโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดโรดโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ ่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ 1,300 ปีจากทวารวดีสู่รัตนโกสินทร์ที่สำคัญภายในงานมีการเปิดเวทีฟรีวอล์กที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
18: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากยูเนสโกผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
17: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกการนำเสนอในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
19: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
20: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
23: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะมันเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนอง
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
5: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

าศีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการนะครับพร้อมแล้วที่จะดำเนินรายการก็ถ่ายให้เห็นบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านสิริพร3อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นบ้านของผมที่อยู่ที่นี่นะครับให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับช่องทางในการที่ท่านจะติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยนี้ก็มีหลายช่องทางตามความสะดวกของท่านก็แล้วกันนะครับช่องทางแรกก็เฟซบุ๊กของผมที่ชื่อธีรพงษ์โสดาสีที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้แหละนะครับผมก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับท่านสดๆนะครับก็ทำคนเดียวเองอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับตั้งการพูดการแพนภาพขอนแก่นพร้อมแล้วนะครับช่องทางที่2สวทขอนแก่น 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็แฟนเพจรวมทั้ง Facebook ของสวทขอนแก่นก็ถ่ายทอดให้ท่านได้ชมได้ฟังกันทั่วโลกนะครับรวมทั้งของผมก็รับฟังได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันนี่คือช่องทางที่ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้นะครับรายการนี้ก็มีนำเสนอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาประมาณ 8:00 นถึง 9:00 นครับก็ท่านที่พอที่จะมีเวลาหรืออยากจะรู้ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับพร้อมข้อคิดเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้นะครับรายการนี้ก็ทำคนเดียวนะครับผมก็หลังจากฟื้นตัวหายป่วยจากสโตรกแล้วนะครับก็ด้วยจิตวิญญาณจิตอาสานะครับอยากจะมาพูดคุยกับท่านหลังจากที่หายไปพอสมควรนะครับก็คิดถึงจึงมาจัดรายการนี้นะครับไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนไม่มีรายได้มีพรรคการเมืองต่างๆนะครับก็ด้วยความยุติธรรมในความคิดของเรานะครับด้วยปณิธานคือเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยนี้แหละนะครับฉะนั้นรายการนี้ก็มีนำเสนอให้ท่านได้รับฟังอย่างที่ท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับนี่ก็สว่างนี้ผมก็กำลังนะครับที่จะเสียบไมโครโฟนที่เสื้อของตัวเองอยู่นะครับก็เลยต้องพูดขั้นเวลานะครับตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับคือตอนที่ผมป่วยอยู่นั่นนะครับก็ทั้งหัดติดกระดุมหัดรูดซิปหัดทำอะไรต่างๆนะครับที่ทางกายภาพบำบัดเขาแนะนำนะครับแล้วก็เขาฝึกหัดให้เราทำจากที่ผมพูดไม่ได้เลยนะครับตอนที่ผมป่วยและทำอะไรไม่ได้เลยประมาณ2เดือนนะครับผมก็กลับมาฟื้นตัวได้พอสมควรนะครับแล้วก็ฝึกอีกนะครับจนมาฝึกที่บ้านที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็น 90% แล้วในขณะนี้นะครับก็ผมตื่นประมาณ 4:00 นะครับของทุกวันออกกำลังกายมากหรือน้อยผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็บริหารร่างกายนะครับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มาเดินทั้งแขนทั้งขาสควอทจัมป์หรือว่าดัมเบลนะสควอทอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ออกเสียงพูดคุยร้องเพลงต่างๆเป็นการฝึกนะครับก็ตามธรรมดาของผู้ที่ป่วยเป็นโรคสโตรกนะครับก็ถือได้ว่าขนาดนี้ก็พอที่จะไปจะมาแล้วก็พอที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจรายการนี้นะครับไม่มีผลประโยชน์อย่างที่ท่านว่านะครับจัดรายการนี้ก็ถือได้ว่าความชอบเป็นหลักนะครับวันนี้เดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มจะเข้าที่พอสมควรแล้วนะครับดูหัวข้อข่าวต่างๆที่ผมเตรียมไว้นะครับหลากหลายพอสมควรนะครับที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็แดดนะครับพอสมควรที่ขอนแก่นนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังหาที่หัวข้อข่าวที่ผมได้เซฟไว้เมื่อคืนนี้ 4:00 ก็หาข่าวนะครับก็ถือว่าเป็นปกติ
หาข่าวด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยนะครับประมาณนี้ซึ่งหลายท่านก็บอกว่าอาจจะหนักเกินไปไหมนะครับก็นี่แหละนะครับบางทีมันก็ข้อแนะนำจากหลายๆท่านก็เป็นประโยชน์นะครับเอาละนะครับขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันนะครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้นะครับเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับมีการจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดขอนแก่นนำโด่งการลงทุนกว่าทุกจังหวัดในภาคอีสานครับข่าวแรกนะครับข่าวที่สองครับโอเคเห็นหน้าผมดีกว่าไหมนะครับตอนนี้ก็ทำต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้

ที่นี่รายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการนะครับพร้อมแล้วที่จะดำเนินรายการก็ถ่ายให้เห็นบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านสิริพร3อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นบ้านของผมที่อยู่ที่นี่นะครับให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับช่องทางในการที่ท่านจะติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยนี้ก็มีหลายช่องทางตามความสะดวกของท่านก็แล้วกันนะครับช่องทางแรกก็เฟซบุ๊กของผมที่ชื่อธีรพงษ์โสดาสีที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้แหละนะครับผมก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับท่านสดๆนะครับก็ทำคนเดียวเองอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับตั้งการพูดการแพนภาพไปในสถานที่ต่างๆกสวทขอนแก่นพร้อมแล้วนะครับช่องทางที่2สวทขอนแก่น 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็แฟนเพจรวมทั้ง Facebook ของสวทขอนแก่นก็ถ่ายทอดให้ท่านได้ชมได้ฟังกันทั่วโลกนะครับรวมทั้งของผมก็รับฟังได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันนี่คือช่องทางที่ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้นะครับรายการนี้ก็มีนำเสนอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาประมาณ 8:00 น.ถึง 9:00 น.ครับก็ท่านที่พอที่จะมีเวลาหรืออยากจะรู้ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับพร้อมข้อคิดเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้นะครับรายการนี้ก็ทำคนเดียวนะครับผมก็หลังจากฟื้นตัวหายป่วยจากสโตรกแล้วนะครับก็ด้วยจิตวิญญาณจิตอาสานะครับอยากจะมาพูดคุยกับท่านหลังจากมาข่าวแรกนะครับข่าวที่สองครับโอเคเห็นหน้าผมดีกว่าไหมนะครับตอนนี้ก็ทำต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้

ครับของทั้งแพทย์ทั้งพระเนี่ยแหละนะครับคดีอาญานะนี่ก็พยายามที่จะนำแหล่งท่องเที่ยวมาให้ท่านได้ชมได้ฟังกันด้วยนะครับข่าวต่อมาครับก็ศาสตราจารย์ธีรยุทธบุญมีตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตสมัยก่อนก็เป็นผู้นำนักศึกษาสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่นะครับธีรยุทธบุญมีตั้งแต่ปี2515นะครับตอนนี้ก็เตือน5ช่องว่างอันตรายของสังคมไทยที่ก่อวิกฤตศรัทธาในอนาคตว่ามีอะไรบ้างว่างั้นนะครับข่าวต่อมาครับอนุทินนายกนะครับยิ้มแก้มปริมั่นใจว่าคนไทยเกลียดนายกไม่ถึง 5% และประเมินว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้นิ่งและรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงไม่มีความขัดแย้งในคณะรัฐมนตรี35คนและเสียงในสภายังเกินกึ่งหนึ่งพอสมควรนี่ครับนี่ขอรัฐบาลก็ต้องมีเสียงข้างมากฝ่ายค้านก็มีเสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายค้านนะครับทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ครับได้รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์โดยให้มุ่งยกระดับการสื่อสารภาครัฐให้ถูกต้องรวดเร็วทันสมัยและเข้าถึงประชาชนตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์ว่างทั้งอธิบดีและรองอธิบดีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดข่าวต่อมาครับฮุนเซนผู้ดำของเขมรอีกคนหนึ่งนั่นแหละเป็นพ่อของฮุนมาเน็ตนะครับฮุนเซนส่งสัญญาณถอยจากเกมชายแดนหันไปโฟกัสการลงทุนฝั่งเวียดนามแล้วหลังที่ปล่อยเป็ดบ่อนทยอยปิดทีละแห่งขณะที่ฝั่งไทยก็ยืนยันผ่านปากคนในสภาว่าตราบใดที่ยังมีระเบิดเล็ดลอดก็มาให้ทหารไทยเยียบด่านชายแดนไม่มีทางเปิดเด็ดขาดแม้เขมรจะเริ่มส่งสัญญาณขอเปิดด่านเพราะเศรษฐกิจฝั่งนั้นใกล้ที่จะล่มสลายแล้วก็ตามนะครับข่าวต่อมาครับลูกชายฮุนนำมาเน็ตเป็นนายกรัฐมนตรีเขมรครับอ้างบอกว่าสหรัฐขอให้ไทยหยุดทำสิ่งที่อาจเพิ่มความตึงเครียดชายแดนครับแล้วก็เราเองว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ขอกัมพูชาแบบเดียวกันว่างั้นอ้าวกว่ายังไงครับล่าสุดนะครับปีสี่กว่าเมื่อคืนนี้ที่ผมบอกว่าล่าสุดนี่ก็คือข่าวที่ผมหามือเช้านี้นะครับล่าสุดหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีเกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมนี่แหละแล้วก็สั่งย้ายนะครับผู้ที่มีสั่งอำนาจสั่งย้ายนะครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเสนออธิบดีกรมการปกครองนะครับนี่คือขั้นตอนของการสั่งย้ายนะท่านผู้ฟังต้องเข้าใจเป็นนายอำเภอนะครับที่ไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดตามกฎหมายนะครับจะเป็นแบบนั้นและล่าสุดอีกอันนึงนะครับตีสี่กว่าวันนี้ผมก็มาดูแหล่งข่าวในสภาระบุว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลได้มอบอำนาจเต็มให้กองทัพและหน่วยความมั่นคงเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องชายแดนไม่เข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดว่างั้นนี่ก็เป็นเรื่องของนะครับเหตุการณ์ชายแดนที่นำมาเล่ามาคุยให้ท่านได้ฟังกันโอเคนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะดูว่ามีท่านใดทักทายมาบ้างผมก็พยายามที่จะให้ภาพเล็กลงก็ไม่ภาพไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเนาะก็ทักทายท่านที่ทักทายมาก่อนแล้วกันนะดร.เจริญพรคำจารย์ศรีสงครามนครพนมก็มีคุณวิทยา

สองเรื่องราวที่จะพูดนะครับจิ๋วแต่แจ๋วว่างั้นติดตามครับฝากติดตามที่ปรึกษาการเงินอยู่ญี่ปุ่นฟังบนรถไฟตัวเกียวชัดเจนทั่วโลกว่างั้นโอเคนี่ก็คุณประกาศสิทธิ์คุ้มแถวผู้ใหญ่บ้านการเงินครับไปญี่ปุ่นตอนนี้นะครับก็ติดตามรับชมรับฟังรายการของเรานะครับก็นั่งบนรถไฟฟ้าตัวเกียวชัดเจนว่างั้นนะครับศักชัยทิพย์รักษาท่านสธ.สวัสดีครับอาจารย์สธ.มารายงานตัวครับเทศบาลเมืองบ้านเป็ดเปิดรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรับสมัครว่างั้นนะครับตั้งแต่วันที่12ตุลาคมถึง16ตุลาคมนี้ที่กองสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น1เทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดอยากจะเข้าโรงเรียนไปพบปะเพื่อนฝูงไปพูดไปคุยกันนะครับก็ขอเชิญได้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับก็คิดถึงตอนที่ผมไปบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ผู้สูงอายุฟังสนุกครับนะครับคำว่าสนุกนี่ผู้ฟังสนุกผมก็สนุกด้วยทั้งที่เทศบาลพระยศพระยืนวิ่งมงคลและเทศบาลอ่างบ้านตูมนะครับโอเคก็ยินดีนะครับถ้าหากว่าจะเชิญให้ผมไปบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเราสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านเป็ดอยู่ใกล้ๆนี้เองนะครับก็ยินดีครับประวรณาตัวแล้วแต่ดูไม่มีค่านะถ้าประวรณาตัวเนี่ยคุณเอกชัยพัทรศิริพันธ์ติดตามรับฟังวิทยากรอกรตนติดตามรับฟังครับนี่ก็เป็นท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับโอเคนะครับท่านผู้ฟังครับก็ทักทายมาผมก็พยายามที่จะทำให้ภาพเล็กลงแต่ก็ไม่รู้วิธีการก็ไม่เป็นไรนะครับก็เพราะว่าเสื้อสีม่วงสวยเพราะงั้นคุณสุคนทิพย์จันทวงศ์เสื้อนี้เป็นเสื้อของชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นะครับจำหน่าย289บาทถ้ามารับด้วยตนเองถ้านะครับให้ส่งทางไปรษณีย์ก็เพิ่ม30บาทเสื้อนี้มีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับสีสันแบบนี้ล่ะนะครับเพื่อหาเงินให้ทุนการศึกษานะครับสำหรับนักเรียนในเขตขอนแก่นของเราจากการที่ชมรมอดีตข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่กรุงเทพจะเดินทางมามอบทุนการศึกษาดังกล่าวเราก็จะมอบทุนของขอนแก่นของเราส่งเสริมให้กับบรรดานักเรียนได้รับเงินทุนได้แต่เงินทุนเรายังไม่ค่อยมีก็เลยต้องหาวิธีการจำหน่ายเสื้อนี่แหละนะครับให้กับนักเรียนนะครับก็เงินได้ส่วนหนึ่งก็มอบเป็นทุนการศึกษานะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องของเสื้อที่ท่านทักทายมาผมแม้แต่ผมก็ซื้อเองนะครับตอนไปที่เชียงใหม่ผมก็ซื้อตัวหนึ่งนะครับไปฝากอดีตผู้อำนวยการที่เคยอยู่ขอนแก่นนะครับได้ใส่กันนะครับอย่างน้อยก็เพื่อประชาสัมพันธ์เสื้อเหตุที่ลุกขึ้นมาไม่ใช่อะไรครับให้ท่านได้ดูเสื้อนะครับลายด้านข้างก็มีลายนะครับสีม่วงที่กระแขนเสื้อก็มีลายแบบนี้ด้านหลังไม่ทราบเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นเครื่องหมายมีไหมไม่มีนะน่าจะไม่มีครับไม่มีหรือใส่ได้โดยทั่วไปแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใส่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตราของกรมประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับที่เห็นนี่แหละนะครับพระอินทร์เป่าสังนะครับซึ่งก็เป็นเสื้อที่มีประโยชน์มีคุณค่านะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับทำบุญนะครับให้กับเด็กๆ เป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียนของเรานะครับก็โอเคนะครับชมรมก็ไม่มีเงินทุนพอที่จะดำเนินการได้ก็เลยต้องทำเสื้อมาจำหน่ายเสื้อคุณภาพดีครับปูถึงเสื้อแล้วนะครับข่าวต่อมารำภาวดีชัยสงฆ์พี่คุณติ๋มรับชมขอบคุณมากครับต่อมาท่านที่ทักทายต่อมากอบสุคนทิพย์เนาะเอกชัยพัทรศิริพันธ์นะครับโอเคนะท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่จะนำมาเล่ามาคุยให้ท่านได้ฟังกันสดๆครับรายการนี้นะครับไม่หนักจนเกินไปแต่ก็ไม่

0: เอาจึงเกินไปนะครับตามสภาพการก็แล้วกันเนาะสถิติการลงทะเบียนนิติบุคคลรายจังหวัดประจำเดือนกันยายนปี2569นี้ที่บอกว่ากันยายนที่ผ่านมาครับมีการจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดขอนแก่นนำโด่งการลงทุนกว่าทุกจังหวัดเลยนะครับนำโด่งเลยครับยกตัวอย่างเช่นเอาขอนแก่นมีมูลค่าการลงทุน 4,869 ล้านบาทเป็นอันดับ1เลยนะครับ 4,000 กว่าล้านบาทอันดับ2นี่ก็อุบลครับ 100.18 ล้านบาทนะครับนี่การลงทุนนะโคราชก็ 107.36 ล้านบาทประมาณนี้ฉะนั้นแสดงว่าขอนแก่นของเรานะครับมีผู้สนใจมาลงทุนกันเยอะนะครับตั้งโรงงานต่างๆกันเยอะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ข่าวดีนะครับของพี่น้องบ้านเราชาวขอนแก่นนั่นแหละนั่นแหละนะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมมีข้อมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกละนะครับโดยข้อมูลนี้นะครับเดี๋ยวนะผมดูเมื่อเช้านี้จำนวนโรงงานที่ประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ไม่ใช่น้อยนะครับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับอำเภอเมืองนะครับมีจำนวนโรงงานที่แจ้งประกอบกิจการในขอนแก่น404แห่งครับในจำนวนนั้นนะครับลงทุน400,000กว่าล้านบาทนะครับมีชุมแพ73แห่งมีอำเภอพล39แห่งมีบ้านไผ่81แห่งมัญจาคีรี16แห่งหนองเรือ31แห่งกระนวน35แห่งน้ำพอง93แห่งอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็หลายโรงงานพอสมควรนี่ข้อมูลก็เอามาจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับเดือนกรกฎาคมมีคนมาลงทุนในจังหวัดขอนแก่นเยอะกระจายไปทุกอำเภอเลยนะครับที่ผมดูแล้วนะครับแล้วก็ข่าวที่เตรียมไว้พรุ่งนี้ปี2570ปีหน้าทุกคนในประเทศไทยต้องยื่นแบบภาษีนะครับถึงแม้จะเสียหรือไม่เสียต้องยื่นแบบภาษีเอารายละเอียดพรุ่งนี้นะครับคนมาว่ากันวันนี้ที่สำคัญครับมีอะไรบ้างนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับ9:30 นเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาและทุกระดับปีสุดท้ายเป็นทุนสัญจรนะครับที่อาคารหอประชุมโรงเรียนหัวเคี้ยววิทยาลัยนะครับแล้วก็9:30 นนายประจวบรักแพทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟประกาศนโยบายขอนแก่นมหานครปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าวงเงินที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอบจ.ขอนแก่นนะครับแล้วก็จากนั้นเวลา10:00 นท่านไปตรวจติดตามการดำเนินงานมินิธัญรัตน์จังหวัดขอนแก่นที่อำเภอกระนวนนะครับแล้วก็ในตอนเย็นนะครับประธานเปิดคอนเสิร์ตการกุศลขอนแก่นมิวสิกออฟฮอป2026เปลี่ยนภาษาไทยอีกละนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาสากลที่ทั่วโลกเขาอ่านได้นะที่เซ็นทรัลพลาซ่าคือถ้ามีภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ฟังครับเลขต้องเป็นเลขอาหรับิกเลขภาษาอังกฤษนะเลขภาษาไทยไม่ได้นะครับถึงแม้จะบอกว่าข้อมติคณะรัฐมนตรีให้ใช้เลขไทยใช่ครับถูกต้องแต่การใช้เลขไทยนั้นต้องใช้กับภาษาไทยเท่านั้นถ้าภาษาอังกฤษนะครับท่านจะให้ใครอ่านเข้าใจล่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็ดเล็กๆน้อยๆวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปีหน้าที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับคือเจ้าภาพ2ทีมคือสหรัฐแคนาดาเข้ารอบโดยอัตโนมัติแชมป์เก่า1ทีมของก็เข้ารอบโดยอัตโนมัติคืออิตาลี โควต้าทวีปเอเชียทวีปต่างๆที่เข้ารอบก็ทางด้านอียิปต์เคนยาแคมารูนไทยจีนญี่ปุ่นตุรกีเซอร์เบียโปแลนด์คิวบาโดมินิกันต่างๆเหล่านี้แหละนะครับที่ผ่านเข้ารอบเอาเดี๋ยวค่อยมาว่ารายละเอียดต่างๆอีกทีนึงว่าเป็นยังไงสสในจังหวัดภาคอีสานของเรานี่มีเยอะครับเป็นสสที่1ใน3ของประเทศเพราะเรามีประชากร1ใน3ของประเทศครับฉะนั้นอย่างขอนแก่นนี่11คนครับหรือว่ามหาสารคามนี่ก็6คนโคราชก็16คนชัยภูมิ7คนบุรีรัมย์10คนสุรินทร์8คนศรีสะเกษ9คนอุดร10คนสกลนคร7คนเหล่านี้นะครับคือสสที่คิดตามจำนวนประชากรนะครับฉะนั้นสสของเรา130กว่าคนนี้เป็นจำนวนสสที่1ใน3ของประเทศแล้วถ้าเรารวมตัวกันดีนะครับสามารถที่จะพัฒนาอีสานบ้านเราแต่ที่ผ่านมาสสบ้านเราก็มักจะนะครับไปเป็นลูกกระจอกของเขานะครับไม่มีบทบาทไม่มีศักยภาพในตัวพอสมควรที่จะนำความเจริญมาสู่ภาคอีสานเพราะนโยบายแบ่งแยกแล้วปกครองมันง่ายประมาณนี้เนาะเอาก็พูดให้ฟังนะครับหมอมิตรนะครับท่านก็มีคำคมมีปณิธานมาพูดมาคุยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งหมอมิตรก็คือคุณหมอที่เคยเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านก็เป็นนายแพทย์ปัจจุบันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านก็มีคำคมท่านก็มีคติในการทำงานหลากหลายนะครับให้พวกเราได้อ่านอยู่เป็นประจำผมก็ได้อ่านข้อความของท่านอยู่เป็นประจำพอดีครับท่านก็มีหลากหลายเรื่องราวของหมอมิตรนี่แหละนะครับเช่นบอกว่าภัยพิบัติสร้างความทุกข์แต่ผู้นำที่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรยิ่งซ้ำเติมความทุกข์ของประชาชนว่างั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของหมอมิตรนะครับนายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒน์เวรานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนะครับโอเคนะครับก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับพอดีครับบ้านเมืองของเราเป็นประชาธิปไตยเอานี่วันพุธที่14ตุลาคมนี้นะครับทางชมรมผู้บริจาคโลหิตของขอนแก่นคุณหน่องนะครับหมอหน่องและคณะจะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่เทศบาลนครขอนแก่นนะในวันพุธที่14ตุลาคมนี้ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่6สภากาชาดไทยและวันที่19ก็จะที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นร่วมกับคลังราชการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับมีก็เรื่องของการออกรับบริจาคโลหิตแล้วก็ฝากข่าวมาอีกหมอหน่องบอกว่าสมาคมชาวเหนือจังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมงานนะครับทานก๋วยสลากมั้งนี่ที่วัดมัคคสำราญบ้านดอนย่านางในวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้ว่างั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยๆที่จะนำมาพูดคุยให้ท่านได้ฟังกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวคราวที่ผมก็พยายามที่จะนำมาพูดมาคุยให้ท่านได้ฟังกันนะครับก็จากรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีดำเนินรายการคนเดียวโดดๆนะครับเพื่อท่านผู้ฟังข่าวต่อมาครับรวบหนุ่ม19ปีครับก็หัวแบบโกงอยู่แล้วไม่ใช่หัวใสหรอกหัวโกงนะครับหัวทุจริตปล่อยเช่าบัตรประชาชนให้วัยรุ่นต่ำกว่า20ปีเข้ามาเที่ยวพับคือปกติเขาจะต้องมีกฎหมายว่าต้อง20ปีขึ้นไปจึงจะเข้าไปพับเที่ยวพับสถานที่อาโคจรนั้นได้แต่นี่เด็กๆ เข้าไปเยอะเยาวชนเข้าไปเยอะฉะนั้นนะครับเด็กหนุ่ม19ปีนะครับหัวมิจฉาชีพละไปปล่อยบัตรเช่าบัตรเขาให้ประชาชนวัยรุ่นต่ำกว่า20ปีเข้าเที่ยวผับได้นะครับตำรวจก็เห็นแล้วนะครับก็เลยดำเนินการนะครับจับกุมนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ อยู่ขอนแก่นของเรานี่แหละนะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งท่านตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตภูมิกับขอนแก่นนะครับก็บอกว่าได้เฝ้าติดตามอยู่เป็นระยะหนึ่งแล้วก็มาดำเนินการดังกล่าวนะครับซึ่งก็สามารถวางแผนให้ตำรวจเข้าจับกุมได้นะครับคือให้คิดค่าเช่าเนี่ยเขาคิดค่าเช่าราคาต่อคน100บาทที่มีอายุต่ำกว่า20ปีให้เช่าบัตรประชาชนแล้วก็ค้นเป้าสถานที่นะครับไม่รู้เลยเหรอหน้าตาต่างๆมันใช่คนนี้ไหมจากบัตรประชาชนนั่นก็เป็นเรื่องที่เรานะครับคงจะต้องดูนะครับตามขั้นตอนต่างๆนี่ก็มีการทอดผ้าป่าต้นคุณต้นคูณนะครับอัตลักษณ์ของเมืองขอนแก่นร่วมสร้างดินแดนแห่งดอกคูณเสียงแคนโดยภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นร่วมขับเคลื่อนปลูกต้นคูณสร้างแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกตามอัตลักษณ์สร้างเมืองขอนแก่นและช่วยลดภาวะโลกร้อนเป้าหมายก็คือ 9,999 ต้นมอบต้นคูณนะครับให้แก่26อำเภอเขาทำมาหลายปีพอสมควรนะครับเพื่อจะนำไปปลูกตามเส้นทางต่างๆเมื่อวานนี้นะครับก็15นาฬิกาที่โรงแรมโคสะนะครับท่านพระราชพัฒนวัชรบดิตรสดรเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงก็ปล่อยขบวนรถผ้าป่าต้นคูณนี่ครับก็ต่อไปเมืองขอนแก่นคงจะเหลืองอารามไปด้วยต้นคูณนี่ก็เป็นพระที่ทำดีนะครับมีกิจวัตรที่น่าเคารพเลื่อมใสแต่อีกองค์นึงครับนี่พระขอนแก่นคนขอนแก่นของเรานี่แหละนะครับอดีตพระอลงกฎจำได้ไหมครับอดีตพระอลงกฎนะครับถูกจำคุกแล้ว742ปีแล้วก็หมอบีนะครับถูกจำคุก386ปี 1,840 เดือนเป็นคดีทุจริตเงินบริจาคของชาวบ้านให้กับวัดพระบาทน้ำพุและก็ศาลนะครับก็ให้คืนเงินกว่า300ล้านบาทนะครับนี่ของหมอบีนะครับแล้วก็พระอลงกฎนะครับมีบ้านมีที่ดินมีรถมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายศาลคดีศาลอาญาคดีทุจริตก็พิพากษาจำคุกแล้วนะครับล่าสุดดังกล่าวนะครับหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาก็ความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนนะครับสุดท้ายก็เอาความศรัทธานั้นมาทำไม่ดีเพื่อวงการสงฆ์ทุกวงการนะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังครับโอเคข่าวต่อมาครับนี่ก็แถวทางรถไฟขอนแก่นนะครับระวังไว้ระวังอะไรคือมีบรรดาพวกขโมยนะครับชอบหาเศษเหล็กและขโมยของมาขายที่ร้านของเก่าแถววัดโนนเหมือนกันนะครับไม่รู้วัดโนนไหนนะขับรถต่อพ่วงฮอนด้าสีแดงมาด้วยกัน2คนนะครับรถต่อพ่วงฮอนด้าสีแดงนะมา2คนเวลาที่มาขายก็จะช่วงเช้าตรู่อยู่แถวทางรถไฟนะครับก็นะครับก็ระมัดระวังไว้นะครับอาจจะมาทุกวันวันเว้นวันแถวหน้าร้านขายของเก่าแถววัดโนนเหมือนกันนะครับโอ้นะครับวัดโนนไหนมันก็มีเยอะนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งที่นำมาพูดให้ท่านฟังในเบื้องต้นนี้8นาฬิกา39นาทีแล้วนะครับในขณะนี้ขอบคุณคุณวันชัยตื้อด้วงที่ติดตามรับฟังเข้าห้องเรียนแล้วลืมเคาะระฆังนะครับนี่มีระฆังอยู่นะพอสองครั้งพอไหมสามครั้งก็แล้วกันเนาะพอดีระฆังอยู่ข้างหน้าเข้าห้องเรียนแล้วครับชัดเจนทุกช่องทางครับหวังงั้นนะครับคุณนันธนาอินหลีสวัสดีผัดคือวันพฤหัสบดีเชียงใหม่เจ้าอากาศดีฟ้าสดใสขนาดเจ้าหวังงั้นครับดีก่อผู้จัดรายการร่วมที่ภาคเหนือจองตัวไว้ก่อนเลยนะถ้าไปภาคเหนือนะครับต้องไปจัดคู่กับคุณนันทนาอินหลีผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับที่ผู้ ได้คล่องแคล่วรู้จังหวะจะโคนในการพูดหาข้อมูลต่างๆนะครับดีครับขวัญแก่นก็กำลังหาอยู่นะที่จะมาช่วยผมแต่ว่าจิตอาสาครับรายการนี้ต้องมาแต่เช้าพอคนก็คงตื่นยังไม่ทันหรอกเตรียมตัวยังไม่ทันมีแต่ผมนะครับตื่นแต่เช้าแล้วก็มาออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จก็มาพูดรายการนี้ล่ะก็กินกาแฟกินกล้วยวันนี้กินซาลาเปามาเรียบร้อยเหลือแต่กินข้าวหลังจากจัดรายการเสร็จก็กินข้าวนะครับนี่ก็เป็นภารกิจประจำวันแล้วก็กินยาคุณยายนิ่งนองสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดให้ฟังเลยนะบริจาคโลหิตนะนี่ก็จิตอาสานะครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขนะครับของเราวันชัยตุ้ยด้วงเข้าห้องเรียนแล้วจิดาภาระวิพลอุ่นลอยติดตามครับว่างั้นจิดาภาแก่นนาคำสวัสดีท่านสิบดีเสื้อสวยมากค่ะว่างั้นนี่ครับพอซื้อกันแล้วขอบคุณทุกท่านที่ซื้อเสื้อนะครับ289บาทนะครับเมื่อวานนี้ก็โทรมาหาผมเลยต้องใส่เสื้ออีกครั้งนึงเพื่อโชว์เสื้อก็เบอร์ติดต่อล่ะเบอร์โทรเบอร์อะไรคุณแจมพอที่จะบอกได้ไหมเพราะว่าโทรมาหาผมบอกผมให้บอกให้โทรไปหาเบอร์นี้พอโทรไปแล้วก็ไม่รับพอคุณแจมเจ้าหน้าที่ของเราโทรไปก็ไม่รับอีกนะครับคงจะกลัวมิจฉาชีพมั้งเลยไม่รับนะครับโอเคนะครับคุณแจมถ้ามีเวลาหรือเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาคุณจิ้มก็ได้นะครับถ้ามีเวลาก็บอกเบอร์โทรเบอร์ธนาคารอะไรต่างๆมานะครับเพื่อที่จะให้คนได้รู้ว่าจะเบอร์โทรนี้ไม่ใช่เบอร์มิจฉาชีพแต่อย่างใดนะครับโอเคครับชัยยงกงศรีติดตามรับฟังอยู่บ้านหนองลุกครับว่างั้นครับนี่ก็ขอบคุณมากครับคุณชัยยงดร.วิวมีรายการท่านอาจารย์นี้แหละครับพอที่จะรับทราบข่าวเรื่องราวต่างๆนะครับขอบคุณมากครับก็มีทั้งข่าวขอนแก่นมีทั้งข่าวในประเทศและต่างประเทศนะครับที่ผมพยายามรวบรวมมาให้ท่านได้ฟังนะครับเพราะว่าในยุคข้อมูลข่าวสารก็บอกว่าใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะนะครับ Information is power นะครับผมก็ใช้หลักวิชาการทฤษฎีและประสบการณ์นะครับมารวบรวมสรุปข่าวให้ท่านได้ฟังกันเป็นสรุปสั้นๆนะครับไม่ยาวเกินไปคุณตุ้มพรมงคลสวัสดีผมเห็นนายอำเภอบ้านสร้างก็ลงน้ำไปแจกของอยู่นะครับว่างั้นใช่ครับวันนี้ก็ยังมีข่าวของท่านอยู่นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคุณพรสิริบ้านนวลสลาอำเภอภูเขียวชัยภูมิค่ะว่างั้นขอบคุณก็นี่แฟนรายการใหม่นะครับจากบ้านนวลสลาไม่ใช่นวลเสลานะนวลสลาใช่ไหมเป็นชื่อเฉพาะภาษาไทยนี่มีอ่านได้ตามหลักภาษาอ่านได้ตามชื่อเฉพาะนะครับและอ่านตามความนิยมมี3อย่างนะครับในการอ่านคุณวลัยพรตันตระบัณฑิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมนึกอินหามาศหลายท่านผมยังหาไม่เจอเลยครับผมว่าไงนะครับหลายผมก็ธีรพงษ์19นะครับภาษาอังกฤษนะธีรพงษ์19นะครับก็เป็นลายท่านต่อไปมีไหมยังไม่มีนะตอนนี้เดี๋ยวนะคุณจิดาภาคุณทิพวรรณชาวไร่นาคฟังอยู่นะครับวันนี้แดดแรงแจ็คคาเฟ่บ้านสาวัตถีเนาะอาจารย์ณภักดิ์งามศรีฐานท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการกีฬากรรมการการกีฬาวันก่อนท่านก็ไปภารกิจอะไรไม่รู้ที่เชียงใหม่ไปเจอบนเครื่องบินนะครับผมก็นั่งอยู่นะครับท่านก็มาทักทายนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ณภักดิ์นามศรีฐานเนาะขอบคุณครับอาจารย์ครับทำประโยชน์เพื่อสังคมดีครับในระหว่างที่เราพอจะช่วยได้ก็ช่วยนี่แหละนะครับโอเคนะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวต่อไปก็แล้วกันทักทายมาครับ8:44ในขณะนี้วันนี้เห็นผมชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าหน้าใหญ่เกินไปผมพยายามจะปรับแต่ปรับนี่เป็นให้มันเล็กลงนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะทำให้มันเล็กลงไปทำหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจไปเที่ยวกันดีกว่าครับน้ำตกอ่างปลากั้งปลากั้งเคยได้ยินไหมครับน้ำตกอ่างปลากั้งนี้ อีกน้ำตกที่สวยๆน่าเล่นของอุทยานแห่งชาติน้ำพองครับอุทยานแห่งชาติน้ำพองขอนแก่นนะก็แถวบ้านหนองเสียงซุยโนนสะอาดตำบลป่าหวายนั่งอำเภอบ้านขวางจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำตกนี้ก็ไหลในช่วงฤดูฝนนะครับนี่ก็ไม่อันตรายแต่อย่างใดนะครับหรือท่านจะไปที่น้ำตกตาดฟ้าภูเวียงเวียงเก่าก็ได้นะครับน้ำตกตาดฟ้านี่ก็สวยครับเดินไปประมาณ100เมตรนะครับก็นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนี่ก็ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมามอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกรมประชาสัมพันธ์มุ่งยกระดับการสื่อสารภาครัฐให้ถูกต้องให้รวดเร็วให้ทันสมัยและให้ครอบถึงประชาชนนี่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดนะครับก็มามอบนโยบายนะครับแล้วก็ได้มอบผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยนะครับให้คนได้ฟังนะครับนโยบายสำคัญเตรียมความพร้อมด้านพระราชพิธีสำคัญของประเทศและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการสื่อสารในภาวะวิกฤตจะต้องมีแล้วก็แนวทางการบริหารภายในองค์กรที่ท่านกำหนดให้การบริหารเงินบริหารคนนะครับวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของกรมประชาสัมพันธ์นี่ก็เป็นเรื่องของนโยบายเนาะข่าวต่อมาศาสตราจารย์ธีรยุทธบุญมีนะครับเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตเตือน5ช่องว่างอันตรายต่อสังคมไทยก่อวิกฤตศรัทธาในอนาคตนะครับอาจารย์ธีรยุทธบุญมีนะครับก็เคยเป็นผู้นำศึกษาในช่วงเหตุการณ์14ตุลาปี16นะครับผมก็อยู่ในช่วงเหตุการณ์นั้นพอดีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นักศึกษานะครับได้มีบทบาทสำคัญต่อบ้านต่อเมืองในขณะนั้นนะครับก็อาจารย์ธีรยุทธบุญมีบอกว่า5วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นที่พวกเราจะต้องรู้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องนะครับใส่ใจเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศชาติอันตรายก็มี1ช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานเพราะงั้นทั้งโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงอุโมงค์หลายล้านบาทมันสวนทางกับผู้ใช้และรายได้จนเสี่ยงเป็นหนี้เรื้อรังเหมือนกัน2ช่องว่างเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็หรือที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารจะต้องระวังการค้าขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ3ช่องว่างความเหลื่อมล้ำรวยน้อยแต่จนเยอะเหมือนกันนะครับก็รายได้น้อย 4 ช่องว่างสังคมสูงวัยเป็นภาระของสวัสดิการที่สูงขึ้นแต่แรงงานและผู้ประกอบการลดลง 5 ช่องว่างหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้ครัวเรือนไทยสูงสุดเอเชียสวนทางกับรายได้ประชาชนที่ต่ำนี่เป็นข้อเป็นห่วงนะครับของศาสตราจารย์ธีรยุทธบุญมีนะครับอดีตผู้นำนักศึกษาอ้าวก็ผู้ที่รับผิดชอบก็คงจะรับรู้และหาทางที่จะช่วยเหลือต่อไปนะครับต่อไปครับย้ายฟ้าผ่านายอำเภอบ้านสร้างเข้ากรุอยู่ที่วิธีรายการปกครองมีผลทันทีว่างั้นมีก็เป็นเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ปกตินะครับอาศัยเหตุใดๆนะครับน้ำท่วมนี่แหละเข้ามาดำเนินการเลยนะครับปีหนังสือราชการคือในอำเภอเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจระบบราชการก่อนนะผู้ที่มีคำสั่งย้ายได้นะครับก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเสนอไปอธิบดีกรมการปกครองเห็นชอบสั่งย้ายได้เลยนะครับไม่จนถึงปลัดกระทรวงไม่จนถึงรัฐมนตรีไม่จนถึงนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละนะครับปรากฏว่านายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำหนังสือเสนอไปอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าไม่มีความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีประสิทธิภาพฉะนั้นจึงให้ย้ายไปนอกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีลงชื่อนายวีรพันธ์ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนี่ตรงนี้นะครับนะครับผู้ว่าได้เซ็นทิ้งท้ายในวันเกษียณอายุราชการท่านเกษียณอายุนะเหตุที่เป็นเช่นนั้นต้องมาดูว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับจากกรณีเดือนมีนาปี68เหตุไฟไหม้กองขยะขนาดใหญ่51ไร่ในปราจีนบุรีกองขยะนี้เป็นของเทศบาลไฟลุกลาม2วัน3คืนนู่นล่ะไม่สามารถดับได้นะครับแม้ว่าหากผู้ว่าไม่ย้ายอาจไม่มีชีวิตรอดเพราะงั้นฉะนั้นเป็นเหตุให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสจใน7อำเภอนะครับจังหวัดปราจีนบุรีไปให้กำลังใจกับผู้ว่าต่อสู้กับความถูกต้องหรือกลุ่มทุกคนในจำนวนนั้นก็มีนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างก็ไปมอบกระเช้าเป็นกำลังใจให้กับนายวีรพันธ์ดีอ่อนได้นี่ครับต่อมาเดือนเมษานะครับก็มีหนังสือของทางจังหวัดปราจีนบุรีแต่งตั้งชายชาวจีนครับตอนนี้นายอำเภอก็ไม่ทราบเรื่องทางจังหวัดผู้ว่าแต่งตั้งมิสเตอร์จงชิงชู่อะไรเหล่านี้นะให้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามโดยนายวีรพันธ์ดีอ่อนนะครับก็เนี่ยครับไปตั้งชาวจีนจีนเขาจีนขาวจีนอะไรไม่รู้แหละนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับปรากฏว่าต่อมานายวีรพันธ์ก็ชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอมาจากหอการค้าจังหวัดตรวจสอบแล้วไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยจึงแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษาว่างั้นนะครับอันนี้นะครับและเมื่อวานนี้นายถนอมอ่อนเกียรติพลสื่อมวลชนและนักการเมืองอิสระโพสต์ข้อความถึงการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างใจความว่าจะส่งน้ำไปช่วยท่านในอำเภอก็โดนย้ายเสร็จแล้วนะครับงานเข้าอดีตผู้ว่าถึงเกษียณไปแล้วก็มาย้ายในอำเภอทิ้งทวนหลังไม่ไปเลี้ยงส่ง30กันยาเหตุน้ำท่วมออกนอกพื้นที่ไม่ได้นายอำเภอก็ไม่ไปนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่บาดหมางกันหลายเรื่องพอสมควรนะครับทั้งเรื่องของการที่ไปแต่งตั้งที่ปรึกษาประมาณนี้นะหรือก็นี่ก็คือเป็นข่าวอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็บอกว่านายอำเภอบ้านสร้างมัวแต่แจกของช่วยชาวบ้านแต่ไม่อยู่อำเภอขาดการบัญชาการในพื้นที่ภาคเอกชนก็ชี้สะท้อนปัญหาติดต่อไม่ได้ช่วงวิกฤตน้ำท่วมรถทหารจะไปแจกของต้องตีกลับว่างั้นนี่ครับมันก็มีหลายสาเหตุนะมุมมองของชาวบ้านก็บอกนายอำเภอช่วยชาวบ้านได้ดีนะครับถึงแม้ว่าน้ำท่วมก็ลงลุยน้ำท่วมเหมือนกันนะครับซึ่งก็อันนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราต้องฟังหูไว้หูนะครับการย้ายในอำเภอนะครับนั่นก็เป็นส่วนที่อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแปลกใจว่าในอำเภอบ้านสร้างถูกสั่งย้ายไม่เชื่อว่าจะเป็นการถูกต้องอาจมีข้อมูลคลาดเคลื่อนประมาณนี้นะครับนายสุทธิพงศ์จุนเจริญครับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความนะครับท่านก็บอกว่านายอำเภอคนนี้ก็เป็นคนดีนะครับในฐานะที่เป็นคนนอกอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าน้องๆนายอำเภอและคนมหาดไทยทุกคนยามที่ประชาชนมีความทุกข์ยากจากสาธารณภัยใดๆไม่มีวันที่พวกเราจะทอดทิ้งประชาชนแน่แต่เมื่อเป็นคนนอกก็ต้องทำใจให้สงบรอผู้มีอำนาจที่เป็นผู้บังคับบัญชาของท่านอำเภอได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหวังว่าคุณงามความดีของอำเภอในอดีตนะครับก็คงจะไม่ถูกตำหนิประดุจเรือรักษาความเข้มนั่นก็เป็นเรื่องของนายอำเภอนะครับถูกย้ายข่าวต่อมาครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรียิ้มนะครับมั่นใจว่าให้สัมภาษณ์นะครับผู้สื่อข่าวที่ปิดไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลในรายการพิเศษตัวจี๊ดฟรีดข่าวช่องนิวส์เดอะวันนะครับถึงกระแสความนิยมและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ถาโถมเข้ามาในช่วง6เดือนหลังของนายกรัฐมนตรีและของรัฐบาลนายกบอกว่าจากการลงพื้นที่ทั่วประเทศได้รับการต้อนรับในทุกที่ที่ไปและประเมินจากประสบการณ์ส่วนตัวว่าหากเทียบสัดส่วนระหว่างประชาชนที่พบเจอตัวจริงกับกลุ่มที่ดุด่าว่ากล่าวตำหนิจนทำให้เสียหายหากเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วตำหนิน้อยผมว่าไม่ถึง 5% เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องฟังดูต่อไปและท่านก็ยืนยันว่า เสียงก็มันคงแข็งแรงในคณะรัฐมนตรี35คนแล้วก็เสียงในสภาเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่หวั่นไหวแต่อย่างใดเอานี่ก็เป็นเรื่องของการเมืองนำมาพูดคุยให้ท่านได้ฟังกันนะครับเวลาในขณะนี้ 8:55 นาทีครับข่าวต่อมาครับข่าวต่างประเทศกันบ้างเสียงจากคนไทยชัดเจนครับไม่อยากครบรอบ2ไม่อยากครบรอบ3แต่ก็ไม่ยอมเปิดด่านง่ายๆใครดันให้เปิดด่านซวยแน่ตอนนี้ฝั่งฮุนเซนเขมรนะครับเริ่มพลิกลิ้นแล้วขอเปิดด่วนหลังจากเขมรใกล้อดตายและติดหนี้ไทยบานเบอร์แต่ฐานไทยตอบกลับตราบใดที่ยังมีระเบิดเล็ดลอดเข้ามาไม่มีทางเปิดเด็ดขาดเหมือนกันครับฮุนเซนส่งสัญญาณถอยจากเกมชายแดนหันไปโฟกัสการลงทุนฝั่งเวียดนามแทนหลังปล่อยเป็ดบ่อนต่างๆทยอยปิดทีละแห่งสองแห่งขณะที่ฝั่งไทยยืนยันผ่านปากคนในสภาว่าตราบใดที่ชายแดนยังมีระเบิดเล็ดลอดเข้ามาให้ฐานไทยเยียบด่านชายแดนไม่มีทางเปิดเด็ดขาดแม้กระเบนจะเริ่มส่งสัญญาณขอเปิดด่านเพราะเศรษฐกิจฝั่งนั้นใกล้ล่มสลายว่างั้นนะครับขณะเดียวกันก็มีแหล่งข่าวในสภาระบุว่านายกอนุทินชาญวีรกุลได้มอบอำนาจเต็มให้ทหารและหน่วยความมั่นคงจัดการได้ทันทีตามสิทธิ์ตามความเหมาะสมอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็คือประเด็นเรื่องชายแดนนะครับนายกมอบให้ทหารจัดการนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของเขมรนะครับที่พูดอย่างหนึ่งปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะครับทั้งฮุนเซนทั้งฮุนมาเน็ตนะครับก็พูดไปสารพัดนะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็ฟังหูไว้หูเช่นเดียวกันครับข่าวสารบ้านเมืองที่ผมนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังนี้ก็เพื่อจะบอกว่ายังมีข่าวอีกเยอะครับในบ้านในเมืองของเรานะครับฉะนั้นก็ขอให้เราจงพิจารณาให้รอบคอบในการนำเสนอข่าวแล้วก็การฟังข่าวนะครับข่าวสารบ้านเมืองมันมีเยอะนะครับในยุคปัจจุบันนี้สำคัญที่เราจะต้องมีสติในการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับข่าวสุดท้ายนะครับก็มีเรื่องของหุ้นมาเน็ตได้อ้างว่าสหรัฐขอให้ไทยหยุดทำสิ่งที่อาจเพิ่มความตึงเครียดชายแดนแต่เล่าเองนะครับว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ขอให้กัมพูชาทำแบบเดียวกันเหมือนกันนะครับเอ้านะครับ8:57นาทีแล้วหมดแล้วประเด็นข่าวสำคัญสำคัญนะครับขอตอบนะครับทันทีทักทายมาก็แล้วกันนะครับคุณยายดิ้งนองจับอดีตผู้ว่ากับนายอำเภอบ้านสร้างไปนั่งรายการโบสถ์กระแสเลยค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าเงินนะครับสุรศักดิ์นาคประการกำลังรับชมครับขอบคุณครับข่าวต่อมาครับลูกหมีน่ารักสวัสดีครับอาจารย์ซัมสูงแดดแต่เช้าครับแสงสีเสียงชัดเจนครับอาจารย์ขอบคุณมากครับมีเสียงเครื่องบินนะครับบินเข้ากรุงเทพแล้วบนท้องฟ้าหรือเครื่องบินทำคนหลวงไม่รู้เนาะคุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติจากพังงาข่าวใหญ่กรีตัวอย่างย้ายที่บ้านสร้างดูแปลกว่ากันใช่ครับเป็นประเด็นสำคัญวันนี้นะครับก็แล้วแต่ครับการสนองฝั่งการเมืองนะครับการเมืองมีปัญหาหรือการเมืองต้องการอะไรก็มักจะลงที่ข้าราชการประจำนี่แหละนะครับคุณสุคนทิพย์จันทวงศ์น่าจะจัดทัวร์จับจูนได้นะคะที่บ้านฝางว่าเงินครับผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันน้ำตกห้วยปลาก้างนี่ครับยังไม่เคยไปนะครับจะไปก็ได้นะเนาะข่าวต่อมาครับจากใครอีกจิตภาเกียรตินะครับครับพรุ่งนี้ก็ผมก็จะไปประชุมกับชมรมอดีตข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์เขต1นะครับก็เรื่องหลายเรื่องนะครับประชุมนอกทางการนะครับก็เรื่องเสื้อผมก็จะนำเงินไปจ่ายด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่เสื้อตัวนี้ล่ะนะครับที่289บาทเป็นเสื้อของชมรมเงินรายได้ก็ส่วนหนึ่งก็มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ สวัสดิการของชาวชมรมด้วยที่ยังไม่มีเงินเพราะว่าเขตกรุงเทพก็จะมาเยี่ยมอาจารย์เอื้อยสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เอื้อยผมก็เป็น FC อาจารย์เอื้อยอยู่นะเอาละท่านผู้ฟังครับเวลาวิทยุหมดแล้วท่านที่สนใจก็Facebook ของผมก็จะพูดต่อไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ฟังทางวิทยุวันนี้ก็วันพฤหัสบดีเน
1: า
0: ะ
1: ปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนอกจากวันอังคารที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ววันศุกร์ที่16ตุลาคมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษรัฐบาลได้กำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่12วันที่14และวันที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดกระทบเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 ของ GDP ยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาคาดว่ามูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุด ขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1.6 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ1ของพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึงร้อยละ 2.5และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2.5 ถึง3ล้านคนทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1เดือนขอให้ประชาชนเลือกบริโภคสินค้าตามความเหมาะสมเพื่อปรับตัวในระยะสั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เปิดทางหลวงหมายเลข12ถนนพิษณุโลกหล่มสักหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนบริเวณหมู่9ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แก่งโสภาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์เศษไม้ดินโคลนที่กีดขวางทางออกเพื่อเร่งเปิดเส้นทางถนนพิษณุโลกหล่มสักหรือทางหลวงหมายเลข12บริเวณหมู่ที่9ตำบลแก่งโสภาหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเขาสูงโจนเกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากเทือกเขาในพื้นที่พัดพาเศษไม้กิ่งไม้ดินโคลนขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรช่วงเย็นวานนี้ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ใน FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำ

0: ้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่นั่งมาในทัวร์บริการของเราบริการของเราขอขอบคุณมากค่ะถ้าหากท่านต้องการอะไรกรุณาเรียกใช้ที่ฉันได้ทุกเวลานะคะ
1: ต้องการเบือครับกับแจวเพื่อใส่บีที่ขมขมอำลำแนเดอร์ฮะ
2: อายเขาแดกหัวจ้อยเบาไทยบอกเป็นก็อยากเบาอายเขาแดก

0: วัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงกรุงเทพแล้วโปรดดูสิ่งของให้เรียบร้อยด้วยค่ะ
1: ไม่มันหนาวแท้ลูกพ่อเนี่ยเอาผ้าห่มหน่อยกับหมอนหน่อยลงไปนั่งเพียงนะ
0: อ้าวคุณเอาผ้าห่มก็ลงไปทำไมล่ะ
2: โอ้ผมว่ามันของฟรีแม่

0: เรียครับเรียเรียครับ
1: เอ็กคุงเป็นใครนะมาเรียกอ้วนเรียเรียนะทีหลังอย่ามาเรียกอ้วนเรียเรียนะต้องเรียกอ้วนเฮียเฮียสิ
0: ตีเฮียสมสัน
1: ใช่ยะ
0: เอาเฮียกันเฮียขั้นอย่างเฮียไรกระได
1: อิมาซื้ออะไรอ่ะ
0: ผมมาซื้อบุหรี่ทันใจครับ
1: เอที่นี่ไม่มีบุหรี่ทันใจนะมีตั้งใจบุหรี่ยาสูบนะ
0: นั่นล่ะบุหรี่ยาซ่องก็ได้ครับ
1: นะเหมืองกังอ่ะ
0: ครับ
1: ขาคุงเป็นอะไรนะ
0: ขาผมเป็นทางก้าครับ
1: เอออะไรวะหังก้าเลยจะซื้อบุหรี่ทันใจไปใส่ขาคุงเหรอ
0: กันยังว่าหังก้าหังก้า
1: คังไหมล่ะ
0: ยังมันครับ
1: เอแล้วบ้านคุงอยู่ที่ไหน
0: บ้านผมอยู่แปะแปะยางซุ้มนั่นแหละครับ
1: มันพูดอะไรกันว่ายางซุ้มยางซุ้มพูดยังไงเออไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ
0: อยู่เชียมเชียมยางซุ้มครับ
1: ยางซุ้มยางซุ้ม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับเร่งสูบระบายน้ำท่วมขัง
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลลงสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลด
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้า

0: จำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569
2: นางสาวพรรักกัลปดีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดวิชิตศิลป์ร้านอาหารเจและห้างสรรพสินค้าพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจจากการตรวจสอบพบว่าผักบุ้งคะน้าวัตถุดิบอาหารเจเช่นโปรตีนเกษตรเจมีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยผู้ประกอบการอาหารเจปรุงสำเร็จยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจากปีที่ผ่านมาโดยข้าวราดแกงราคา40-50 บาทก๋วยเตี๋ยวเจราคา40-50 บาทมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส่วนปริมาณสินค้าทุกชนิดมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างถูกต้องชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าหรือพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-054พงศ์ศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอาก็ตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกเทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
3: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทําความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสําคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทําสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนําทรัพย์สินไปจําหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

สำนักงานในการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานในการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก
5: นางสาวิลงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนโดยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สินรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเร่งดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลในอำเภอท่าม่วงเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการ
6: นายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าภายหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและจัดส่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพเข้าตรวจคัดกรองประเมินอาการและแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาพร้อมประสานญาติให้มารับกลับภูมิลำเนาเม เบื้องต้นญาติรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลับแล้ว29รายส่วนที่เหลือมีการนำส่งโรงพยาบาลและสถานดูแลที่เหมาะสมรวม92รายโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจและฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานญาติอย่างใกล้ชิดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลงเหลืออยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวธิดาทิพย์ผ่องมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายคนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตรเลกาของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาริอุสราฟาแฟงโกสกี้ผู้ว่าราชการรัฐมาโซเวียของโปแลนด์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายเพศชายวัย19ปีใช้อาวุธมีดทำร้ายประชาชนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตเลกาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน5รายครู2รายและคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2รายก่อนที่คนร้ายพยายามใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพบระเบิดแสวงเครื่องทำเองในกระเป๋าของคนร้ายด้านนายพาเวลนีเวียดอมสกี้นายกเทศมนตรีเมืองออสโตรเลกากล่าวว่าสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและจะให้การสนับสนุนการดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระงับการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดในเมืองเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครื่องสายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอทันโตจังหวัดยะลาอำเภอสุไหงบาดีจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักมากในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่ขึ้นตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถปิดยาโลนูชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สวัสดีทักทายนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยนะคะไปกับทางสวท.ขอนแก่นนะวันนี้มาแปลกนะคะพอดี ติดภารกิจนิดนึงคุณฟังค่ะก็รีบเข้ามานี่เลยนะทักทายทุกท่านบนคลื่น FM 99.50 MHz ตรงนี้ AM 621 กิโลเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึงเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมฟังค่ะทักทายเช่นเคยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8แล้วนะเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรม12ค่ำเดือน10นะคะปีมะเมียด้วยกันเลยทีเดียวเชียวแล้วค่ะเอาล่ะทักทายทุกท่านนะรวมไปถึงบนเพจสทขอนแก่นรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการของผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะผอ.อาทิตย์ระยามังคณีค่ะก็ช่างเทคนิคของเราน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนะคะวิทยาเขตขอนแก่นน้องทีมของเราเนี่ยเมื่อสักครู่นี้จัดเพลงให้เลยก่อนเข้ารายการนะบอกว่าเดี๋ยวมาแปลกจังเลยนะวันนี้เพลงสไตล์แบบลูกทุ่งนะคะก็ยังคงให้ทุกท่านมาเต็มความสุขด้วยกันแหละค่ะสลับกันไปนะกับช่วงเวลาที่หนาวเข้ามาเยือนแล้วนะคะแต่ว่ายังมีฝนนะคะฝนน้อยในอีสานตอนบนค่ะเราไปถึงขอนแก่นบ้านเรานะคะฝนน้อยกว่าร้อยละ10แต่ก็ยังคงมีช่วงเช้านี่คือมีอากาศเย็นแล้วก็ในช่วงกลางวันจะมีแดดจัดนะคะสลับกับเรียกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าจะยังไม่มีฝนนะมีฝนน้อยแต่ในช่วงระหว่างนี้นะคะอากาศก็ถือว่าอากาศดีเย็นสบายแต่ถ้าใครที่แบบอยู่กลางแจ้งนะคะจะมีอาการแบบหรือว่าหน้ามืดตาลายนะหรือกลัวจะเป็นฮีทสโตรกนะต้องหลบเข้าที่ปลอดภัยกันก่อนเข้าที่ร่มนะคุณฟังลมแรงแบบนี้อากาศดีหลายท่านบอกทักทายเข้ามานะคะสวัสดีถาวรต้นกันด้วยสวัสดีทักทายค่ะประจำวันนี้มาดูสภาพอากาศสำหรับหลายท่านที่แบบขับขี่ขับรถเดินสายนะทั้งส่งของส่งพัสดุนะรวมไปถึงแดดจ้าแบบนี้จะเป็นอุปสรรคอันตรายมากเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องแบบเดินทางนะโดยเฉพาะประเภทมอเตอร์ไซค์นะคะก็ถนอมแว่นสายตากันหน่อยดีไหมในช่วงนี้นะคะ UV แรงออร่าจัดจ้านเลยทีเดียวเจียวค่ะสภาพอากาศนะฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะคะคือที่จังหวัดเลยแล้วก็ที่ชัยภูมิด้วยเพราะเนื่องจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนนะคะบางพื้นที่เท่านั้นซึ่งร้อยละ10ก็ไม่รู้ว่าจะไปตกที่ไหนกันบ้างนะคะแต่ว่าขอนแก่นบ้านเราคือบรรยากาศเห็นชัดเจนว่าแดดจ้าลมแรงนะคะฝนน้อยกว่าร้อยละ10นะคะขอนแก่นดังนั้นเห็นเลยนะว่าคือช่วงนี้อากาศดีแล้วก็มีบรรยากาศที่แปรปรวนนะคะใครที่อยู่แถบชุมชนนะคะหรือว่าอยู่ในพื้นที่เส้นทางธรรมชาติหุบเขาที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนี่คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงเช้ามืดจะมีหมอกลงแล้วนะลมเข้ามาเยือนแบบนี้ดูแลรักษาสุขภาพค่ะหรือใครที่ยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนฟังในรอบปีนี้นะยังไม่ได้ฉีดนะปลายปีแล้วนะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็โรคที่มาพร้อมกับช่วงอากาศหนาวนะคะก็ดูแลตนเองให้ดีใครที่มีสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะก็หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงอย่าไปสัมผัสให้มากนะแล้วก็พาสัตว์เลี้ยงของเรานะคะไปพบแพทย์สัตวแพทย์หรือว่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเหล่านี้เป็นต้นน้องหมาน้องแมวนะก็หรือประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะที่เราเลี้ยงนะบางท่านคือชื่นชอบนะแต่ลืมไปว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนสวัสดีคุณทับคุณพี่อธิราชมายุรวาทแนววิอธิราชมายุรวาทเข้ามาติดตามกันแล้วค่ะสวัสดีทักทายแถวกระนวลด้วยนะบอกว่ากำลังเดินทางนะคะไปส่งของมีอาชีพนำรถส่วนตัวนะคะมาส่งของส่งพัสดุนี่คือบอกวันนี้แดด แจ่มใสมากแดดจ้าในบางทีน้ำตาไหลมองเห็นเส้นทางนะคะไม่ชัดเจนเวลาที่แบบแดดจัดนะคะถนอมด้วยสายตาก็คือต้องแว่นเนาะแว่นตาดำของเรานั่นแหละนะคะเอาละค่ะวันนี้ยังมีหลายท่านที่ทักทายงานเพลงกันเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้กันแล้วกันมีทั้งเรื่องของการขับรถนะในช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบเนี้ยหน้าฝนหรือจะเป็นหน้าหนาวนี่เข้ามาเยือนนะคะเริ่มวิ่งว่าวกันแล้วบางท่านนะในชุมชนบรรยากาศที่น่ารักนะแล้วก็ช่วงนี้เด็กๆ ก็ปิดเทอมเป็นบางส่วนแล้วนะแต่ก็ยังคงมีนักเรียนนะคะที่สถานศึกษาหรือไม่ก็ในชุมชนในหมู่บ้านนะอาจจะมีเด็กๆนะคะเรียนหนังสือหรือไม่ก็พอปิดเทอมช่วงในระยะสั้นก็จะพากันไปเล่นที่โรงเรียนใต้ต้นไม้นะที่สถานศึกษาเหล่านี้ใครที่เดินทางขับขี่รถนะคะต้องระมัดระวังผู้คนในชุมชนนะคะเพราะมีเยอะเลยนะคะเดินหน้าถอยหลังค่ะต้องชนโครมกันเหล่านี้รวมไปถึงในพื้นที่ชุมชนนั่นแหละในหมู่บ้านซึ่งก็มีอุบัติเหตุบ่อยมากเลยนะคะรถเกี่ยวชนกันนะรถเฉียดกันไปเฉียดกันมาเหล่านี้ทั้งจักรยานเด็กเล็กๆนะคะปั่นจักรยานซื้อขนมนมเนยที่ร้านของชำในหมู่บ้านแล้วก็จะมีพวกมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะคะต้องช่วยกันคอยดูแลเส้นทางตรงนี้ด้วยนะคะตามจุดอับสายตาหรือหัวมุมต่างๆด้วยแน่นอนวันนี้ก็ยังคงนี่แหละนะคะขับขี่ปลอดภัยเด็กและเยาวชนค่ะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยกันแล้วกันนะวันนี้นำมาฝากกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะจริงๆเด็กๆก็ต้องควรรู้นะคะป้ายสัญลักษณ์ทางม้าลายหรือไม่ก็ไฟสามสีนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรที่จะใส่ใจนะคะเพื่อที่จะให้เด็กนะคะได้ซึมซับรู้จักกฎระเบียบวินัยรวมไปถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าข้ามถนนหนทางไม่ดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะจริงๆก็จะมีผู้ใหญ่นั่นแหละพาข้ามนะคะแต่ว่าเด็กๆ ก็ต้องซึมซับหรือว่าเรียนรู้ไว้บางครั้งอาจจะข้ามถนนหนทางนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสปอตนะคะที่ทางคปภ.สำนักงานจังหวัดขอนแก่นเองนะคะรวมไปถึงเกี่ยวกับประกันภัยค่ะที่เป็นสิ่งสำคัญนะเวลาที่ทุกท่านมียวดยานพาหนะมีรถขับนะคะจะละเลยไม่ได้นะเรื่องของพรบ.แล้วก็พวกประกันภัยต่างๆนะคะเผื่อว่ามีอุบัติเหตุขึ้นมาประกันภัยที่เราทำไว้ก็จะได้ถือว่าชดเชยให้เราดูแลเรานะคะถ้าไม่มีเหตุการณ์อันตรายก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราจ่ายประกันไว้อุ่นใจไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราฟังกันนะตามไปด้วยเพลงเพราะๆค่ะ
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจ

ที่ชั้นของรายการสัญจรปลอดภัยนะไปกับสวทขอนแก่นค่ะขับขี่ขับรถใช้ถนนนะอย่าดื่มแล้วขับอย่าเมาแล้วก็อย่าง่วงกันละกันนะถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวนี้ไม่ขับขี่ขับรถนะคะแล้วก็ไม่ต้องซ้อนท้ายด้วยนะเดี๋ยวจะพลัดตกได้นะคะเอาละค่ะทราบกันไปในช่วงเวลานี้หลายท่านก็กำลังเดินทางกันอยู่นะคลื่นสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะก็ให้ทั้งความสุขแล้วก็นำความรู้สาระดีฝากกันนะคะสวัสดีนะคะคุณพี่อาทิตย์ราชมายุรวาทค่ะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมีเมฆนะคะวันนี้มาเยี่ยมผู้สูงอายุอีกนะที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์นะคะขอเพลงสักขีแม่ปิงนะคะของคุณสายันนิรันดรคณิษฐาธิดาไทยค่ะคุณพี่ธวัชชัยพรหมนัสสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีทักทายงานเพลงเข้ามาด้วยออกพรรษาที่เชียงคานเดี๋ยวจัดให้ค่ะเราไปถึงหลายท่านเลยนะชวนทานข้าวนะคะแล้วก็ทักทายกันอย่างต่อเนื่องคุณพี่อาทิตย์ราชนะรวมไปถึง

ถวชุมชนพระยืนกันด้วยนะคะก็ทักทายเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะอ่ะไหนลองทักทายงานเพลงเข้ามาหลังไมค์แล้วกันนะ0432367265นะคะในช่วงเวลาที่เราฟังกันอยู่ทั้งเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งสนุกสนานกันไปทีนี้เรามีเรื่องที่รู้สำคัญนะคะขับขี่ปลอดภัยเรามาเน้นที่เด็กกันบ้างผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้ที่ดูแลลูกหลานนี่คือเวลาที่นั่งรถขึ้นรถนะคะแล้วก็ขับขี่ที่ต้องปลอดภัยอย่างไรเรามาปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับลูกหลานเรานะคะโดยเฉพาะการปลูกฝังความปลอดภัยบนท้องถนนและก็การเดินทางสำหรับเด็กค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ฟังต้องขอบคุณข้อมูลนะคะที่ทางกรมการขนส่งทางบกนะคะที่นำเรื่องราวดีๆนี้นะให้ทุกท่านสามารถที่จะสอยไปเรียกว่าศึกษาได้นะหรือว่าแค่เปิดเพจนะสาระดีความรู้ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเรานะคะสำหรับแนวทางความปลอดภัยสำหรับเด็กนะเรามาดูกันการเดินทางด้วยรถยนต์นะคะถ้าเกิดว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ปีควรนั่งคาร์ซีทนะคะและคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นนั่งเบาะหน้าหรือเบาะหลังก็คือมีเบาะเล็กๆสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะมีเซฟตี้เบลด้วยนะคะเนี่ยสำคัญมากนะเด็กอายุต่ำกว่า12ปีนะคะนั่งคาซีทค่ะแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยนะทุกครั้งเลยค่ะไม่ว่าจะนั่งเบาะหน้าหรือเป็นเบาะหลังนะคะคาซีทนี่อาจจะมีราคาที่หลากหลายราคามีราคาย่อมเยานะคะตั้งแต่ราคาทั่วไปนะยันไปจนถึงราคาที่แบบนะไฮโซใช่ไหมนะคะอาจจะบางอย่างอาจจะไม่แพงจนเกินไปนะแต่ว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคราวนี้การขับขี่รถจักรยานยนต์กันบ้างนะคะสวมหมวกนิรภัยค่ะที่ได้มาตรฐานนะแล้วก็ปรับสายรัดคางค่ะให้กระชับพอดีกับศีรษะของเด็กด้วยคือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะอย่างเลิกเรียนหรือไปเที่ยวเงี้ยกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะก็จะเห็นเด็กๆนะน่ารักน่ารักค่ะนั่งซ้อนท้ายบ้างบางครั้งก็อาจจะให้นั่งข้างหน้านะคะแต่เราก็ต้องมีหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยมีทั้งของผู้ใหญ่แล้วก็มีทั้งของเด็กด้วยนะคะก็สามารถที่จะซื้อหาได้นะตามร้านค้าที่เกี่ยวกับยานยนต์นี่แหละค่ะหรือร้านที่มีจำหน่ายนะคะแต่หมวกกันน็อกก็ต้องมีมาตรฐานมอก.มีมาตรฐานที่ปลอดภัยด้วยค่ะทีนี้การข้ามถนนนะคะผู้ฟังฝึกปลูกฝังให้น้องๆเด็กๆนะคะถ้าเป็นในพื้นที่ในตัวเมืองก็แน่นอนเลยค่ะทางม้าลายนะคะหรือสะพานลอยนะคะมองขวามองซ้ายให้แน่ใจนะคะว่าเฮ้ยมีรถวิ่งมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องดูดีๆด้วยว่ารถให้ทางจริงๆรถต้องจอดสนิทด้วยนะคะก่อนที่จะให้เด็กๆข้ามไปนะแล้วก็ห้ามวิ่งเล่นหรือใช้โทรศัพท์มือถือนะในขณะข้ามถนนค่ะในหมู่บ้านในชุมชนก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนจะข้ามไปอีกฟากฝั่งก็ฝึกให้เด็กนะคะมองขวามองซ้ายมองซ้ายมองขวามองข้างหน้ามองดูดีๆแล้วกันว่าไม่มีอะไรวิ่งมาแน่ๆนะค่อยข้ามไปอย่างปลอดภัยหรือไม่ก็จะปั่นจักรยานจะข้ามไปอีกฟากฝั่งนะคะนี่ต้องหยุดก่อนชะลอก่อนอย่าเพิ่งข้ามไปเลยทีเดียวเหล่านี้เป็นต้นนะคะการขึ้นลงรถรับส่งก็นี่ก็สำคัญนะคะรอให้รถจอดสนิทจริงๆก่อนทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ควรใช้ประตูฝั่งที่ติดกับทางเท้าเสมอนะคะนี่สำคัญมากเลยคลิกดีๆน่ารักน่ารักแล้วก็หรือว่าเข้าใจง่ายนะคะก็ถือว่าการขับขี่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆการใช้ยวดยานพาหนะท้องถนนต่างๆเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เนิ่นๆค่ะความปลอดภัยบนท้องถนนและการเดินทางสำหรับเด็กๆนะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีคุณพี่วันชัยตุ้ยด้วงนะคะคุณพี่ดานลั่นทุ่งหรือเปล่าวันนี้อยู่ที่ไหนนะวันนี้จะถ่ายเข้ามาแล้วนะคะขอฟังจดหมายสามซองนะคะบอกชัดเจนดีค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้กันละกันนะสำหรับทุกท่านที่อุตส่าห์ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟังรวมไปถึงทักทายงานเพลงกันเข้ามาด้วยเอาใจนะสำหรับคนที่บอกว่าง่วงเหงาหานอนนะคะฟังในรถแล้วต้องย
ยกย้ายสายสะโพกด้วยหรือเปล่าแต่คนข้างๆนะคะที่เป็นกองเชียร์โชเฟอร์นะต้องช่วยกันดูแลนะคะอย่าให้ง่วงชนะสำหรับโชเฟอร์นะใช่ค่ะสำหรับทุกท่านเลย0432367 26นี่คือหลังไมค์นะคะกับอีกหนึ่งงานเพลง FC เขาทักทายเข้ามาด้วยนะของคำแคนนะคะงานเพลงของคุณแมงปอชนทิชาฟังตามหาสมชายค่ะ

ณแม่ FC ด้วยนะคุณแม่มาดแล้วก็คุณพ่อ FC นะคะแล้วก็จริงแล้วก็ใจตรงกันนะตามหาสมชายบอกได้ฟังแล้วค่ะแต่ว่าคุณพ่อ FC เจอขอเพลงนะคนชายแดนนะคะของคุณสายันสัญญาเดี๋ยวจัดให้นะคะในช่วงนี้หลายท่านก็บอกว่าขับขี่ขับรถนะคะแล้วก็มีลมแรงเข้ามาด้วยนะบางท่านก็เริ่มที่จะเกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านกันละกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะงานเพลงแน่นเอียดเสมอนะคะหลังใหม่นี่อบอุ่นมากเลยทีเดียวเชียวไปต่อนะงานเพลงนี้ค่ะสักขีแม่ปิงนะคะเวอร์ชันของคุณสายันนิรันดรและก็คุณคณิษฐาธิดาไทยพิเศษเลยสำหรับ FC ที่ทักทายเข้ามาแล้วก็ทุกท่านด้วยค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: ในช่วงนี้นะคะก็ย้ำเตือนกันอีกครั้งสำหรับคนที่หรือว่ามีลูกหลานนะคะเผื่อว่าจะพาท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเรามีน้องๆตัวเล็กๆนะคะไปท่องเที่ยววันหยุดหรือไม่ก็ปิดเทอมในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนาะในการที่เรามาร่วมกันนะคะนำสิ่งดีๆให้กับลูกหลานของเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยวดยานพาหนะนั่งรถบางครั้งจะต้องเดินข้ามถนนนี่แหละบางครั้งอาจจะไปคนเดียวไปซื้อขนมนมเนยในหมู่บ้านในชุมชนเดินไปแป๊บเดียวอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าฝึกให้ลูกหลานของเรามีความกล้าอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากกันเลยทีเดียวเชียวแล้วค่ะการปลูกฝังและความปลอดภัยบนท้องถนนการเดินทางสำหรับเด็กนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ฟังการเดินทางด้วยรถยนต์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า12 ปีนะคะควรนั่งขาดซีทนะและคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยทุกครั้งเลยค่ะไม่ว่าจะนั่งเบาะหน้านะคะหรือจะเป็นเบาะหลังนะคะการขับขี่รถจักรยานยนต์นี่ต้องสวมหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานแล้วก็ปรับสายรัดคางนะให้กระชับพอดีกับศีรษะของเด็กกันด้วยค่ะการข้ามถนนนะคะฝึกสอนให้ลูกหลานของเราให้เด็กๆนี่แหละใช้ทางม้าลายหรือไม่ก็สะพานลอยมองขวามองซ้ายให้แน่ใจก่อนนะคะว่ามีรถมาหรือเปล่าหรือว่ารถชะลอหรือจอดสนิทให้น้องๆหนูๆข้ามไปอย่างปลอดภัยก่อนหรือไม่นะคะแล้วก็ห้ามวิ่งเล่นห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลังจะข้ามถนนอีกอันนึงนะคะในชุมชนในหมู่บ้านเนาะไม่มีทางม้าลายไม่มีสะพานลอยต่างๆก็อย่างที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะช่วยกันดูแลนะคะว่าตรงหัวมุมนะจุดอับสายตา3 แยก 4 แยกนะคะก่อนจะไปก่อนจะข้ามอีกฟากฝั่งก็ต้องมองซ้ายแลขวาชัดเจนให้แน่ใจเสียก่อนนะคะว่าไม่มีรถวิ่งมานะแต่ถ้าเกิดรถวิ่งมาอยู่ในช่วงอีกระยะไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปถ้าเกิดมีรถมาคือบอกให้น้องๆนี่คือหยุดก่อนหลบก่อนจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยค่ะก็มีประเด็นที่สำคัญนะคุณพี่อธิราชนะฝากทุกท่านนะคะก็พึงระวังนะคะอย่างที่เป็นข่าวบางทีลืมเบรกมือนะคะหรืออาจจะลืมล็อกรถหรืออะไรต่างๆทำให้รถถลายได้ต้องเช็คก่อนนะทั้งหมดทั้งมวลนะเพื่อความปลอดภัยค่ะเราไปกันต่อสำหรับงานเพลงใกล้จะออกพรรษาแล้วนะกับงานเพลงนี้ออกพรรษาที่ชิงทานของคุณสนธิสมมาตรนะคะสำหรับคุณที่ FC ที่ทักทายเข้ามาค่ะ

องเที่ยวที่ไหนนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษาฟังค่ะทำบุญทำทานกันนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอิ่มเอมเปรมปรีนะหรือว่าสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองและก็อย่าลืมนะถ้าเกิดใครจะเดินสายท่องเที่ยวขับขี่กับรถนะคะขึ้นเขาจะลงห้วยหรือจะไปตามเส้นทางที่อาจจะไม่คุ้นชินนะคะต้องระมัดระวังกับการเดินทางและแน่นอนมีเด็กๆไปด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกให้เด็กนะคะนั่งรถอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ไปรบกวนคนขับเหล่านี้เป็นต้นนั่งดีๆนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะหรือถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยค่ะและมาดูหมวกกันน็อกสักนิดนึงนะคะเลือกหมวกกันน็อกให้ลูกปลอดภัยนะคะอย่างไรฟังก็สวมหมวกกันน็อกนะคะให้เด็กทุกครั้งค่ะก่อนที่จะเดินทางก่อนที่จะขับขี่กับรถนะคะซึ่งเด็กก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุง่ายได้ง่ายมากเลยนะดังนั้นเราไม่ควรประมาทนะคะก็อย่างที่ว่าแหละนะคะเด็กนั้นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะเพราะเนื่องจากมีความสามารถในการทรงตัวไม่เท่ากับผู้ใหญ่เวลานั่งมอเตอร์ไซค์นะคะหมวกกันน็อกก็ต้องมีมาตรฐานมอก.นะคะมีสายรัดคางค่ะมีช่องระบายอากาศแล้วก็มีช่องฟังเสียงแล้วก็ที่สำคัญนะมีกระจกนะมองเห็นสายกิ้งอย่างชัดเจนเลยอาจจะเป็นกระจกพลาสติกใสเหล่านี้เป็นต้นก็คือถ้าเกิดเราไปซื้อหมวกกันน็อกนะคะต้องเป็นหมวกกันน็อกที่มีมาตรฐานมอก.มีเครื่องหมายมอก.นะคะก็จะปลอดภัยนะแล้วก็ต้องเป็นขนาดพอดีสำหรับเด็กนะคะขนาดพอดีกับศีรษะเด็กด้วยกระชับมีหรือว่าซับด้านในหนาแน่นนะคะมีสีสันสะดุดตานี่เด็กๆ เขาชอบนะคะผู้ใหญ่ยังชอบเลยนะและก็ปรับสายรัดคางให้พอดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีการปรับสายรัดคางที่พอดีเผื่อมีอันตรายหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้หมวกกระเด็นออกจากศีรษะได้นั่นเองค่ะต้องรับครอบกันไว้ก่อนนะคะฝึกให้เด็กนะคุ้นเคยกับหมวกกันน็อกคุณฟังคะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วยผู้ใหญ่นะต้องสวมหมวกกันน็อกให้เด็กได้เห็นนะคะเป็นประจำขณะเดินทางค่ะฝึกให้สวมหมวกกันน็อกตั้งแต่เด็กสร้างความคุ้นชินแล้วก็สอนให้น้องๆเด็กๆนะรู้ข้อดีของการสวมใส่หมวกกันน็อกแต่ข้อควรระวังถ้าเกิดว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะคะก็หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์แล้วก็ให้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วยในช่วงนี้ค่ะเจ้าเจ้าสนุกสนานกันต่อจดหมาย3ซองนะคะแหมเรียกว่าที่สุดจริงๆนะคะสำหรับท่านที่ทักทายเข้ามาคุณพี่ดานลั่นทุ่งนะคะเติมเต็มความสนุกสนานม่วนซื่นเหิดเสาแล้วกันสำหรับใครที่ขับขี่กับรถนะคะโยกย้ายได้ไหมโยกย้ายสายสะโพกได้ระมัดระวังกันไปในการเดินทางในช่วงนี้ค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้ให้ประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: แป๊บเดียวจริงนะคะมาถึงช่วงท้ายคุณผู้ชมคุณฟังคะขอบพระคุณมากเลยสำหรับทุกท่านนะคะที่แต่งแต้มสีสันทักทายงานเพลงกันเข้ามาค่ะอาจจะมีบางเพลงนะที่วันนี้นะคะเปิดไม่ทันจริงๆอย่าน้อยใจและกันมีแซวกันไปนะคะแล้วก็แอบน้อยใจแซวกันไปนะคะนี่บอกว่าไม่รับสายรับไม่ทันก็บอกไม่เป็นไรนะคะแซวเพื่อนเรียนรายการไว้อย่างนั้นค่ะห้องแสดงแทงใจงานเพลงของคุณบอยสิริใจนะคะถ้าใครเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วแหละเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะขับขี่กับรถดีๆกับประกันสัญจรปลอดภัยไปกับสภ.ขอนแก่นร่วมใจรถอุบัติเหตุนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะวันนี้จิรพรมั่งคั่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างรัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางการรัสเซียยืนยันไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคหลังกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียอรวรรณพรนังทำผลงานยอดเยี่ยมโค่นมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสมัช2026ที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลเข้าสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมปรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากคาดหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้านนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการและสามารถบริหารจัดการได้สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวลดลงตามลำดับส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติการจราจรเดินรถได้ตามปกติเกือบ 100% แล้วโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำขังเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะตกหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแก่งกระจานแม้ปัจจุบันเขื่อนต่างๆจะยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้แต่ขอให้ประชาชนที่ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วยังคงยกของไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทส่วนพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมรวม12เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
2: ในส่วนของภาคตะวันตกวันที่10ถึง11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีน้ำลดลงแล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมรวมถึงที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านทาง3ช่องทางได้แก่เงินทดรองราชการเงินงบกลางตามมติคณะ รัฐมนตรีและเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งแจงรายละเอียดการช่วยเหลือต่อไปศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบเศรษฐกิจ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทชี้กระทบ GDP เพียงร้อยละ 0.1 นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นความเสียหายในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทปริมณฑล 3,000 ล้านบาทและอีกกว่า 9,000 ล้านบาทกระจายอยู่ในภูมิภาคซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 13,000 ล้านบาทขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,600,000 ไร่หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดประเมินความเสียหายราว 1,000 ล้านบาทเนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ท่วมขังข้ามสัปดาห์เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเพียง1แห่งเท่านั้นผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 และคาดการว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2,500,000 คนถึง 3 ล้านคนการส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องในระดับร้อยละ15ถึงร้อยละ20มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทการสร้างความเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีผู้นำและสื่อมวลชนทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทย
3: ประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงแค่ 0.1% ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% และถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่ 4ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศพบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเบื้องต้นได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcast ของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
5: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9-13ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
4: สำหรับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งการระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ภาคใต้ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 น.เพื่อให้รัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์และการรับมืออุทกภัยในช่วงมรสุมและแนวทางการเยียวยาเกษตรกรว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและจากการติดตามสภาพอากาศพบว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมได้ทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันการสับสนในส่วนการฟื้นฟูและเยียวยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟู
7: ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในกำกับสังกัดกระทรวงนะครับได้เข้าไปเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่หลังประสบภัยนะครับขณะนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะทุกข์ภัยในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ตามฤดูกาลของเราตุลาพฤศจิกาก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับมรสุมเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเหตุการณ์แล้วก็รับฟังการแจ้งเตือนต่างๆของทางราชการครับ
6: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานกล่าวว่าสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมชลประทานได้มีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเช่นอ่างเก็บน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือต่ำกว่า10%เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่ในส่วนของคลองภูมินาดำริ ขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและอุดรอยรั่วในโครงสร้างหลักเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้อำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หากเกิดฝนตกหนักเกินศักยภาพจนน้ำล้นตลิ่งคาดว่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากเมืองหาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาประมาณ3วันชวนันมาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอาทิโฮมโปรดูโฮมและไทยวัสดุหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดอาทิ Power By และ Power Mall และหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์อาทิ B-Quick Toyota และ Isuzu โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนสนับสนุนสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 27,000 รายจำนวนเงินกว่า246ล้านบาทขอให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาในรอบต่อไปนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินดำเนินการโอนจ่ายเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วจำนวน 27,320 รายณวันที่7ตุลาคม2569คิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณรวม 4,700 ล้านบาทสำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารพร้อมดำเนินการโอนเงินทันทีที่ได้รับข้อมูลในแต่ละรอบทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาธนาคารขอแนะนำให้ผู้ประสบภัยเร่งตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยโดยผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะสามารถรับเงินได้ทันทีหลังปภ.ส่งข้อมูลส่วนบัญชีต่างธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการโอนภายใน1วันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจร
9: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อแสดงศักยภาพแสดงความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ดังนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work From Home วันอังคารที่13ตุลาคมวันหยุดราชการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติการนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home วันที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามปกตินอกจากนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าวจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2569แทนจึงขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางและติดต่อราชการล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาท
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

0: เมืองไทยถึงครั้งที่2ก็อยากเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจในเรื่องเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมธนารักษ์ทุกที่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ผมถือว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าและสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจและการเงินโลก
1: ประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์02-59-4999ปฏิพลสถาพมารายงาน
2: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่แหล่งทุนในตะวันออกกลางและอาเซียน
3: นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินอิสลามในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินและเชื่อมโยงการเงินอิสลามของไทยกับเครือข่ายในตะวันออกกลางและอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจและแหล่งทุนมากขึ้นการสัมมนาครั้งนี้จะมีประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนากล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้บริหารด้านการเงินอิสลามจากมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินอิสลามโดยไทยมีศักยภาพด้านอาหารการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับตลาดการเงินอิสลามในภูมิภาคได
4: ้ในช่วงการจัดงาน World Bank ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีเราก็เลยมีความคิดที่จะจัดไซต์อีเวนต์ตรงกับวันที่14ตุลาคมในช่วงเช้าการสัมมนาครั้งนี้ที่คนจากหลายภูมิภาคในโลกมานั่งอยู่ด้วยกันครึ่งวันและคนต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าในประเทศเขามันมีประสบการณ์การเงินอิสลามไปไกลมากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้มีภาพใหม่ของการเงินอิสลามว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะศาสนามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพี่น้องมุสลิมมันเป็นเรื่องของทั้งโลกผมคิดว่าคำสุดท้ายที่เราบอกว่าการเงินอิสลามเนี่ยมันก็คงอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินนะเพราะฉะนั้นอยากให้ประเทศไทยสร้างเรื่องพวกนี้แข็งแรงขึ้นให้ได้
3: กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าการจัดสัมมนาภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาการเงินอิสลามควบคู่กับเศรษฐกิจฮาลาลปุริมปราศภาภาครายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันข่าวที่อ้างว่าสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาเป็นข่าวบิดเบือนซึ่งไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
5: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชารายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าสหรัฐผลักดันให้ไทยยุติการดำเนินการที่จะเพิ่มความตึงเครียดหรือพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชารวมถึงกัมพูชาเรียกร้องให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชานั้นในห้วงที่ผ่านมาผลการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและการหารือครั้งล่าสุดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคมไม่ได้มีลักษณะตามรายงานข่าวดังกล่าวกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาที่มักปิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในเป็นประจำซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปัดทอนบรรยากาศความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันไทยยืนยันว่ายึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติผ่านการพูดคุยหารือและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และที่ผ่านมาฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาส

0: ขึ้นราคาสินค้า
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ณอำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองอำเภอท่าหยางและอำเภอชะอำทางด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพร้อมทั้งจะสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 29 หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืน
2: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผัก9วัน9คืนในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยนำเสนอ9อาม9พร9อาม9เมนูและกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าของแต่ละอำเภอด้วยโดยหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมครบ10ศาลเจ้าจะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวต่อไปด้วยว่านักท่องเที่ยวเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะได้รับเสื้อกุยเฮงจากททพังงา1ตัวต่อ1การเข้าพักโดยสามารถสแกน QR โค้ดโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกูป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรฟนาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยงานกำลังทยอยยกเลิกมาตรการป้องกันที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลังจากประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอสโปเตรฟนาซอยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวและปล่อยให้ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเข้าเฝ้าระวังทางการแพทย์เกือบ90%หลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
0: นายโทชิฮิโรคิตามูระโฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการจีนให้เกียรตินางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกนางทาคาอิจิโดยไม่ระบุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยนายคิตามูระย้ำว่าแม้ทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันแต่ควรให้เกียรติผู้นำของอีกประเทศตามธรรมเนียมทางการทูต ทั้งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามลดความตึงเครียดทางการทูตกับจีนโดยให้สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือและปรับความเข้าใจระดับทวิภาคีขณะที่นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญพร้อมยืนยันว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งขึ้น
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนหลายร้อยคนออกชุมนุมตามท้องถนนในเมืองลีแยดทางตะวันออกของเบลเยียมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นห้องเรียนแออัดและความยากลำบากในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนด้านทางการเบลเยียมออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดทำการก่อนกำหนดหลังประเมินว่าจะเกิดเหตุจราจลขณะเดียวกันเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ในกลางเมืองลีแยดเนื่องจากการชุมนุมประท้วงส่งผลให้การจราจรติดขัดรุนแรงการชุมนุมประท้วงของนักเรียนในเบลเยียมครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักเรียนในฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจราจรของฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมจนหลายฝ่ายกล่าวหาว่าทางการฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม
0: กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเผยแพร่ร่างมาตรการทำกำหนดให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐแบบเต็มเวลาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $70,000หากต้องการฝึกงานภาคปฏิบัติในสหรัฐและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $30,000หากต้องการฝึกงานเพิ่มเติมขณะที่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการฝึกงานอยู่ที่$535โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตในระบบการตรวจคนเข้าเมืองและเพื่อคุ้มครองแรงงานชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามร่างมาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากต้องเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30 วันและหากมีการประกาศมาตรการฉบับสมบูรณ์รัฐบาลสหรัฐจะให้เวลาสถานศึกษานักศึกษาและนายจ้างเตรียมตัวอีก60 วันก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อรวรรณภารนังมือ101ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีน3-1เกม81 11-4 12-10 และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2026และมือ1ของโลกชาวไทยยังฟอร์มร้อนแรงไล่ตบเอาชนะจูซวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2เกมรวด 21-19 และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวิงฮงหยางมือ26ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายคู่พีรชัยสุขพันธ์กับภักพลธีระรัศกุลคู่มือ34ของโลกเอาชนะดาเนียลลุนการ์ดกับแมทเวสเตอร์การ์ดคู่มือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม21-17 18-21 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคริสโตเฟอร์กับแมทธิวกิมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ในวันนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้ครับ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยแชมป์เก่า2สมัยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากอินโดนีเซีย0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยอีก1ทีมเปิดบ้านเสมอโฮจิมินห์ซิตี้ตัวแทนจากเวียดนาม1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับในวันนี้ยังมีตัวแทนจากไทยลงสนามในกลุ่ม B การท่าเรือ FC พบกับเพอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซียในเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์พบกับเบนินโดยในนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูพาทีมเอาชนะเบนิน3-0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินารวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทและเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีเป็นประธานมอบรางวัลโดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองได้แก่บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิลกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจาก MMA ส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาสิงห์ฉลาดจากยูจิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายรวมเป็นเงิน 960,000 บาทจากผลงานคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชวนแฟนกีฬาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand 2026ติดตามได้จากรายงาน
6: นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันพร้อมชวนนักอ่านทุกวัยออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิด Unread Message คนได้รับข้อความใหม่ก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กัญญารัตน์ขุนเมืองนักตบสาวไทยกล่าวเชิญชวนแฟนกีฬามาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand ครั้งนี้มีหนังสือกีฬาและหนังสืออื่นๆมากมายและฝากเชียร์วอลเลย์บอลไทยกันต่อไปด้วย
7: อยากให้คนที่อาจจะยังไม่เคยมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาแล้วก็อยากให้แฟนคลับวอลเลย์บอลและกันค่ะเข้ามาเดินแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะๆค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปปีนี้เป็นปีที่หนูว่าวอลเลย์บอลเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆ
6: สำหรับนักตบสาวไทยหลังจบจากภารกิจทีมชาติไทยก็จะไปแข่งขันลีกอาชีพกับต้นสังกัดต่างๆโดยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2026 ถึง 2027 จะเริ่มแข่งขันช่วงปลายปีนี้พิจิตร กัญจนากุลรายงาน
5: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมนี้เป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วยังมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันขณะที่กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ก็มีศักยภาพดีพอที่จะแจ้งเกิดในระดับเอเชียครั้งนี้สำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมชิงชัย492เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: สิริสิงห์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสี ด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:44 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรและเวลา 18:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 น.
4: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100 บาทค่าคำขอ5 บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30 พฤศจิกายน 2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะ ปัจจุบันชีวิตประจำวันของคนเรามักจะใกล้กับแสงเลเซอร์มากกว่าที่คาดคิดเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้สิ่งของหลายๆประเภทมีความเกี่ยวข้องกับแสงเลเซอร์อาทิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นเด็กเครื่องมือวัดระยะไปจนถึงอุปกรณ์นวัตกรรมอย่างตัวชี้เลเซอร์ซึ่งอุปกรณ์ลำแสงดังกล่าวหากใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายโดยเฉพาะดวงตาได้ค่ะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบระบุว่าจากอันตรายดังกล่าวจึงได้ออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องแก่ประชาชนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากภาษาไทยที่อ่านง่ายและชัดเจนซึ่งต้องระบุสาระสำคัญอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงทราบได้แก่ชื่อประเภทสินค้าเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารวมถึงสถานที่ประกอบการและประเทศที่ผลิตข้อมูลทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยต้องระบุระดับความอันตรายของแสงเลเซอร์ค่าความยาวคลื่นและค่ากำลังเลเซอร์สูงสุดอย่างชัดเจนรวมถึงรายละเอียดการใช้งานและวันผลิตวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนราคาและวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุนอกจากนี้ต้องมีข้อความคำเตือนที่ต้องปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเซอร์ระดับ4ซึ่งมีความเข้มแสงสูงกฎหมายบังคับให้ระบุข้อความที่แจ้งเตือนถึงความอันตรายว่าอันตรายจากลำแสงเลเซอร์อาจทำให้ตาบอดหรือตาบอดสนิทพร้อมข้อห้ามสำคัญคือห้ามจ้องมองลำแสงโดยตรงและข้อควรระวังสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอโดยตัวอักษรบนฉลากต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรหากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือแสดงข้อความบนฉลากไม่ถูกต้องต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบบทความประจำวันเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
12: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
15: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแควเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วพ่อกันเด้อ
4: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111 ฟรีทั่วไทย
5: ชอบขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
7: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกีฬาและสุขภาพ

0: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา2 3ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องคุณตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
1: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
0: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดมากคุณเด้อ

ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานก็กลับมากับพวกท่านผู้ฟังอีกรอบในรอบสัปดาห์ประมาณกลางๆเดือนนะครับประจำวันพฤหัสบดีนะครับรายการเสียงชุมชนนั้นก็มีทุกวันครับก็จะมีคณะทำงานของกรรมการเสียงชุมชนคนอีสานตัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่ณตรงนี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับภายใต้การนำทีมของประธานชมรมคือคุณดร.วิวนะครับคุณเสงี่ยมรองศาสตราจารย์เสงี่ยมสิริสวัสดิ์ผู้มากับแสงไฟนะครับเป็นประธานชมรมนะครับก็พยายามที่จะผลักดันที่จะทำให้เสียงชุมชนคนอีสานเนี่ยอยู่คู่ของคนภาคอีสานตลอดไปนะครับเสียงชุมชนคนอีสานก็เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วกับแล้วล่ะครับก็คงจะอยู่ในวัยหนุ่มแล้วล่ะขนาดนี้ก็15 16ปีนะครับโดยมีท่านอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านธีรพงษ์โสดาสีเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดณสิ่งตรงนี้นะครับยุคนั้นก็มีท่านชาติชายชาธรรมานะครับเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่อยู่ที่ว่าข้างที่ว่าการอำเภอนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุนะครับที่ยังคงดำรงไว้ซึ่งเสียงชุมชนคนอีสานก็คงจะอยู่อีกตราบนานเท่านานเลยทีเดียวนะครับตราบใดที่ผู้บริหารทุกท่านยังให้ความสนใจยังมีวิสัยทัศน์ยังมีความอยากจะเห็นพี่น้องประชาชนได้มีการสื่อสารกันไปอย่างกันทั่วถึงโดยเฉพาะเรื่องของดีๆของแต่ละวันนั้นนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างสูงยิ่งเป็นผู้ที่มีความมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับพวกตัวพวกผมเองก็เป็นเพียงแค่ผู้มาดำเนินรายการจะมาดำเนินรายการแต่ละวี่แต่ละวันนี่ก็เตรียมเรื่องเตรียมราออกมานะครับอย่างวันพฤหัสก็ถือเสมือนหนึ่งว่าก็เป็นอันเรื่องของสุขภาพและการกีฬานะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่8เดือนตุลาคมพ.ศ.2569ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้รายการเสียงชุมชนคนอีสานโดยตัวกับผมเองนายณภักดิ์นามศรีฐานอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิยนนะครับผู้ที่อยู่กับวงการกีฬามาช้านานนะครับตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนู่นแหละวิ่งวัดขอนแก่นนะครับกำเนิดคนขอนแก่นนี่แหละครับก็มีความประสงค์อยากจะนำความรู้ที่เรามีอยู่แล้วนะครับหรือความรู้ใหม่ๆที่เรายังไม่รู้เนี่ยเก็บเอามาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการกีฬาเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและเป็นเรื่องของคู่กันเลยทีเดียวว่าถ้าเราได้เล่นกีฬาแล้วเรื่องของสุขภาพก็เป็นของคู่กันนะครับแต่กีฬาแต่ละชนิดนั้นก็เป็นสื่อในการออกกำลังกายทำให้เราอยากออกกำลังกายนะครับท่านจะเล่นกีฬาชนิดไหนประเภทไหนประเภทเดียวหรือประเภททีม
ก็ให้เหมาะสมกับตัวท่านเองนะครับท่านอายุ11 12ปีก็เป็นวัยแรกเริ่มที่จะต้องไปฝึกกีฬาให้กับลูกกับหลานอายุ15 16 17 18 19ซึ่งถือว่าเป็นหนุ่มวัยชะกันก็ต้องเล่นกีฬาให้สมกับวัยตัวเองอาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้น20 21 22 23 24 25นี่ก็อาจจะถือว่าเป็นวัยที่เล่นกีฬานี่เขาเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่าพีคนะครับเป็นวัยที่สมบูรณ์ที่สุดมีความประสบผลสำเร็จในการเล่นกีฬาหลังจากนั้นก็อายุ30 40ก็ด้านพละกำลังก็จะอ่อนลงไปนะครับก็จะหายไปอายุ50 60ก็คงจะเข้าสู่วัยอีกวัยหนึ่งนะครับ70ก็ถือว่าวัยชรานะครับ อย่างผมก็อายุ75ปีนะครับการเล่นกีฬาผมก็ต้องเลือกเล่นกีฬาในชนิดที่ออกกำลังกายที่จะพอจะให้ดูให้กับตัวเองได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อวานนี้ผมก็ในร่างกายผมเนี่ยมันจะปวดเส้นปวดเอ็นปวดตามกล้ามเนื้อหรืออาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเราเคยเป็นหนุ่มเราเคยเตะฟุตบอลแล้วมันมาออกฤทธิ์มีผลในช่วงวัย7 60 70ก็ว่าได้นะครับก็ได้ไปทำกายวิภาคบำบัดที่มหาวิทยาลัยคณะเทคนิคการแพทย์ก็ขออนุญาตทางเจ้าของสถานที่นิดหน่อยนะครับก็มีเด็กหนุ่มๆประมาณ 20-30 ปีนี่แหละมาทำกายภาพกายภาพบำบัดให้แล้วก็ถามว่าคุณตาคุณลุงเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนนะครับว่าในร่างกายผมก็ตรงท้ายทอยตรงกระดูกสะบักตรงหัวไหล่ตรงบ่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่น่ายินดีก็คือสถานที่ตรงนี้ก็สะอาดสะอาดนะครับดีมากเลยนะครับผมไปมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับหลังจากเราที่เราไปกายภาพบำบัดมาก็รู้สึกว่าดีวันนี้มีความคล่องตัวสูงขึ้นนะครับสิ่งที่เราไม่เคยรู้สมัยเราเป็นเราเรียนเนี่ยเราไปหาความรู้ใหม่นักกายภาพบำบัดก็จะแนะนำนะครับผมก็บอกว่าเมื่อวานนี้ผมเจ็บตรงหัวเข่าทางด้านขวาเจ็บตรงที่ข้อเท้ามันเวลาเราหมุนข้อเท้าเนี่ยมันจะเสียงดังตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับตรงทรวงอกผมก็เหมือนกันนะครับเวลาบริหารหมุนขงหมุนแขนเนี่ยเสียงมันจะดังปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเมื่อวานนี้วันนี้ก็ดูดีขึ้นก็ขออนุญาตชมเชยศูนย์กายภาพบำบัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคณะเทคนิคการแพทย์ดีมากนะครับก็ต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องของกีฬาต่างๆก่อนอื่นนั้นนะครับผมก็ต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับบุคคลที่อยู่ในวงราชการซะก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ตั้งแต่วันที่30กันยายนก็ถือว่าเป็นวันที่หมดสัญญาการจัดจ้างการข้าราชการนะครับหมดสัญญาการจัดจ้างข้าราชการที่เป็นข้าราชการคืออายุ60ปีก็ถือว่าเกษียณอายุราชการนะครับก็จะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่มีข้าราชการรุ่นใหม่ก็มีการโยกย้ายกันนะครับทุกๆส่วนของราชการนะครับในส่วนที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีการโยกย้ายกันหลายโรงเรียนเลยทีเดียวในส่วนของมัธยมนะครับ
ขตพื้นที่กับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นนะฮะเริ่มตรงที่โรงเรียนแก่นนครวิไลนะครับโรงเรียนแก่นนครวิไลถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านผู้อำนวยการคมสันชุมอภัยก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยยนต์จากถนนเหล่านาดีก็ย้ายมาอยู่ถนนกลางเมืองนะครับไม่ไกลจากกันนะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเช่นเดียวกันและก็เชื่อว่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยยนต์เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่นอายุอันนามก็128 129ปีแล้วนะครับวันที่11ตุลาคมเนี่ยศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยยนต์ก็จะจัดงานก็สังสรรค์กันนะครับแถวถนนหลังราชการศูนย์ราชการถนนรอบเมืองนี่แหละครับนะฮะก็นัดศิษย์เก่าทุกๆคนไปรวมกันที่นั่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณดร.คมสันชุมอภัยนะครับที่ได้มาอยู่ขอนแก่นวิทยยนต์พรุ่งนี้ก็จะมีการต้อนรับกันที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยยนต์นะครับโดยมีท่านพลโทดร.สมชาติแน่นอุดรซึ่งเป็นประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยยนต์ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็มีท่านรองผู้อำนวยการชุลีพรนาเหล่าเป็นผู้รักษาปฏิบัติราชการแทนในช่วงที่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8นะครับรักษาราชการแทนให้การต้อนรับผมก็ได้รับเชิญหนังสือเชิญจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยยนต์ให้ไปร่วมการต้อนรับด้วยในวันพรุ่งนี้ผมก็ยินดีที่จะไปนะครับส่วนตัวผมก็มีความผูกพันต่อโรงเรียนขอนแก่นวิทยยนต์เป็นอย่างมากตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยยนต์พ.ศ. 2510 11 12นะครับผมจบปริญญาตรีมาก็พ.ศ. 2518ผมก็มาบรรจุที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยยนต์ตั้งแต่พ.ศ. 2519ก็มีความผูกพันมากนะครับศิษย์เก่าทุกคนก็มีความผูกพันเช่นเดียวกันกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร.อัศดางสมาชิกวุฒิสภาก็เป็นศิษย์เก่านะครับดร.พงศกร อนุพรก็เป็นศิษย์เก่านะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ไปให้การต้อนรับดร.คมสันชุมอภัยในวันพรุ่งนี้นะครับผู้ที่มาย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนแก่นนครก็คือดร.วรรณปกรณ์ชุมพลน้อยนะครับจากโรงเรียนบ้านไผ่นะครับโรงเรียนแก่นนครเนี่ยผมก็เคยไปรับราชการอยู่ที่นั่นเกือบ3ปีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีต้นไม้เยอะแยะมากมายมีครบทุกเรื่องทุกอย่างก็อยู่ที่โรงเรียนแก่นนครวิไลบุคลากรก็ล้วนแต่ผู้มีคุณภาพสูงทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้วันที่8ท่านดร.วรรณปกรณ์จุมพลน้อยก็มารับตำแหน่งที่โรงเรียนแก่นนครวิไลแล้วอันนี้ก็ทราบข่าวจากคุณสุภชัยนะครับอาจารย์สุภชัยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยก็เกษียณไปแล้วเมื่อ 7-8 วันที่แล้วนี่เองอาจารย์สุภชัยสุวรรณศักดิ์นะครับแจ้งข่าวมาหลายๆท่านก็โยกย้ายหมุนกันไปครับเช่นจากโรงเรียนปั้นฝางไปโรงเรียนภูเวียงจากโรงเรียนภูเวียงหัวอชัยพรสีมาศนะครับย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านไผ่นะครับจากโรงเรียนมัญจาก็ย้ายไปโรงเรียนน้ำพองก็เป็นอย่างนี้เลยครับหมุนเวียนกันไปดังนั้นโรงเรียนสารโรงเรียนนี้
ก็เห็นว่าท่านผู้จัดการก็อายุยังน้อยอยู่ทั้ง3โรงเรียนก็คงจะไปอีกหลายปีกว่าจะเกษียณระหว่างโรงเรียนขอนแก่นนิยมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโรงเรียนกัลยาณวัฒน์คุณดร.อภิชาติคุณเกิดนะครับนะฮะก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนะครับและเชื่อว่าท่านผู้จัดการทั้งหมดเนี่ยก็คงจะบริหารและจัดการในรูปแบบของธรรมาภิบาลเน้นหลักคุณธรรม

ิริชัยนะครับพลตรีอัครเดชศิริชัยจากยศพันเอกก็ได้ยศเป็นพลตรีอัครเดชศิริชัยนะครับอดีตเป็นนักกีฬาฟุตบอลโค้กคัพของจังหวัดขอนแก่นชุดแชมป์แห่งประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับปีนี้ก็ได้เลื่อนยศเป็นพลตรีในผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกนะครับผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกคุณยศเวนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเพิ่งโทรมาผมกำลังออกรายการอยู่ครับคุณยศเวนผมออกรายการอยู่ครับสักครู่ครับท่านยศเวนนะครับนักข่าวเดลินิวโทรส่งข่าวข่าวมาให้นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือพันเอกพิเศษรณชัยเวียงวงนะครับก็ได้ยศเป็นพลตรีรณชัยเวียงวงสมอยากแล้ว นะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการพัฒนานะครับก็เป็นนักวิ่ง800เมตร 1,500 เมตรมาก่อนนะครับก็ขออนุญาตยินดีด้วยกับลูกศิษย์ทั้งสองท่านนะครับปีนี้นักฟุตบอลโคกครับผมก็สมัยได้เป็นแชมป์ก็เกษียณไปหลายคนเป็นหลายคนเลยทีเดียวเช่นคุณสันทนะชัชวาลปีนี้ก็เกษียณในตำแหน่งผู้อำนวยการการไฟฟ้าที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เจริญขึ้นตามนี้ในโอกาสนี้นะครับผมนายณภักดิ์นามศรีฐานก็ต้องขอขอบคุณดร.พงศกรอนุพรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อหลายปีที่แล้วรวมทั้งลูกชายล่าสส.ฟลุ๊กนะครับเอิ้นว่าปากลาฟุกสส.พัชรกรอนุพรนะครับที่ได้ให้เกียรติให้ความไว้วางใจให้กับตัวอาจารย์นะครับโดยท่านสส.พัชรกรเนี่ยก็เชิญผมไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะครับคำสั่งที่599นะครับให้ผมได้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับบัตรได้รับคำสั่งนั้นเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณผู้ประสานงานสจ.กล้านะครับผู้ประสานงานก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนของประเทศไทยแล้วก็คงจะให้เกิดประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยแต่ก็ยังถือว่าก็มีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณท่านดร.พงศกร อนุพรท่านสส.พัชรกร อนุพรนะครับที่ให้เกียรติอาจารย์ปู่นะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้นี่รู้สึกว่ากีฬาของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีประสบความสำเร็จอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับผมก็คิดของผมเล่นสนุกนะครับบางครั้งบางคราเนี่ยมันก็เป็นไอดอลหรือเป็นตัวอย่างที่ดีโดยเฉพาะช่วงปี2ปีมาเนี่ยนะครับกีฬาวอลเลย์บอลผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นกีฬาที่ทำให้คนไทยเนี่ยดูแล้วมีความสุขดูแล้วเกิดความภูมิอกภูมิใจในความเป็นคนไทยดูแล้วเด็กก็ถึงจะแพ้ก็ไม่เสียใจนะครับเนื่องจากว่ารูปร่างความสูงเราเนี่ยเป็นรองของฝรั่ง
ชาติยุโรปนะครับฝรั่งชาติยุโรปนี่เขาสูง180กว่าบางคนนี่190กว่าเล่นกีฬาฟุตบอลเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนี่มีตะข่ายมากั้นเอาไว้นะครับก็ตีลูกฟุตบอลเนี่ยข้ามตะข่ายนะครับเราก็เสียเปรียบทางด้านรูปร่างแต่ถึงกันนั้นก็ตามนะครับเราก็ไม่ได้ย่อท้อโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนี่แหละนะครับก็พยายามหาวิธีการฝึกหาทุกๆวิธีทางหานโยบายทุกวิธีทางที่จะทำให้กีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นสร้างความสุขให้กับคนไทยก็ดูจะเหมือนหนึ่งว่าช่วงนี้เนี่ยกีฬาของคนไทยก็รู้สึกว่าเก่งมากนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงผมต้องขอโทษด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงที่เห็นชัดชัดเจนก็คือนักกีฬากอล์ฟนักกีฬากอล์ฟถ้าท่านลองคิดดูว่าสมาคมกีฬาใดๆก็แล้วแต่ที่จะทำให้เกิดความดีความเด่นประสบผลสำเร็จนั้นเนี่ยเขาก็พูดว่าถ้าหัวไม่สายเนี่ยหางก็ไม่กระดิกหรืออาจจะมีการทำงานที่เรียกว่าประสิทธิภาพดีกว่ากันนะครับผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับตั้งแต่แนวคิดนะครับตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าเราจะให้อยากจะให้กีฬาชนิดนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็เริ่มตั้งแต่ process นะครับคือกระบวนการทำงานทำงานอย่างไรจะให้เกิดประสิทธิภาพดีถ้ากระบวนการดี process ดีการทำงานก็จะมีผลผลิตออกมาคือ product ผลผลิตออกมาได้ดีนะครับผลออกมาได้ดีมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการผลลัพธ์คือรีโซนะครับอันนี้สุดยอดมากเลยกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเขาเช่นเดียวกันครับนะฮะก็ถือซะว่าทุกสิ่งยิงทุกสิ่งทุกอย่างเขาใช้ความพยายามอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวและเรื่องนี้เนี่ยในการพูดคุยกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬาวอลเลย์บอลก็มีนักกีฬาอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่เขาทำงานอยู่ที่บริษัทการบินไทยเนี่ยขณะนี้เขายังเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอยู่เขาบอกว่านักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยโดยเฉพาะตัวสมาคมเองเนี่ยติดหนี้สินเป็นหนี้เยอะไม่ต่ำกว่า200ถึง500ล้านว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะแต่ก็สู้มาโดยตลอดนะครับเขาก็สู้มาโดยตลอดก็ทำให้เกิดประสบผลสำเร็จกอล์ฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับโปรจีโน่อาทยาทิติกุลเมื่อ3วันที่แล้วนี่ก็ชนะเลิศ21อันเดอร์พาร์นะครับ21อันเดอร์พาร์นะครับสร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์ในฤดูกาลปี2026ด้วยการกวาดแชมป์ LPGA ทัวร์ไปแล้วถึง4รายการทำให้ปัจจุบันเนี่ยเธอสะสมแชมป์ตลอดอาชีพในระดับ MPGA ทัวร์เพิ่มเป็น11รายการและเป็นมาเป็นนักกอล์ฟหญิงมือ2ของโลกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครองความเป็นมือ1นะครับ

อีกครองความเป็นมือหนึ่งขณะนี้อยู่มือสองนะครับสรุปการคว้าแชมป์ทั้ง4รายการของโปรจิโน่ในปี2026มีดังนี้ Honda LPGA Thailand 2026ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์คว้าแชมป์ที่บ้านเกิดต่อหน้าแฟนบอลแฟนกอล์ฟชาวไทยด้วยสกอร์รวม24อันเดอร์พาร์นี่ต้นปีนะครับรายการที่2เดือนพฤษภาคมโชว์ฟอร์มนิ่งนะครับเขาบอกว่าโปรจิโน่เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความตีกอล์ฟเนี่ยได้นิ่งมากไม่สะทกสะท้านต่อเสียงฟ้าเสียงลมเสียงกองคงกองเชียร์นะครับป้องกันแชมป์ในการนี้ได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์นะครับรายการที่3นะครับ The Standardพอร์ตแลนด์คลาสสิก2026ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้หนักหน่อยเร่งเครื่องรอบสุดท้ายทำ8อันเดอร์พาแซงคว้าแชมป์ไปอย่างสุดตื่นเต้นนะครับนักที่เขาว่านะครับนะฮะและรายการเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้นี่ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพ2026แชมป์ล่าสุดที่ฮาวายโดยทำสกอร์รวมได้21อันเดอร์พาทิ้งห่างอันดับ2ถามสโตรกรับเงินรางวัลไปกว่า15ล้านบาทสุดยอดเลยนะครับในความรู้สึกตัวผมอะผมมีความรู้สึกผมชื่นชมเด็กผู้หญิงคนนี้มากนะครับด้วยความที่เราก็มีลูกมีหลานถ้ามีข่าวคราวเช่นนี้ผมก็จะส่งให้คนที่อยู่ใกล้ชิดพวกเราได้ชื่นชมนะครับคนที่ผมส่งไปก็คือส่งท่านธีรพงษ์โสราศีนี่แหละนะครับรับสู้รับทราบด้วยกันผมจะทราบอยู่คนเดียวมันก็ไม่สนุกเราต้องหาเพื่อนพูดเพื่อนคุยกันไปนะครับอย่างเช่นเมื่อวันก่อนนี้ผมกลับจากเชียงใหม่นะครับผมก็ขึ้นเครื่องบินไปลงเชียงใหม่กลับเชียงใหม่ท่านธีรพงศ์ก็ไปส่งท่านผู้อำนวยการสำนักที่3นะครับที่เชียงใหม่นะครับผมก็ไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานโอ้โหอันนี้ได้เที่ยวนี้รู้สึกว่าไปแล้วได้มีประโยชน์เยอะทั้งส่วนตัวทั้งส่วนของสังคมด้วยนะครับอยู่ที่ขอนแก่นก็ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกกับท่านพยัคฆ์ ชาญประเสริฐเนี่ยนะครับท่านประยัดชาญประเสริฐอดีตท่านก็เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นผู้ที่มีนิสัยใจคอดีรักพักพวกเพื่อนฝูงนะครับแต่อยู่ขอนแก่นไม่ค่อยได้เจอกันเนื่องจากว่าท่านก็มีภารกิจของท่านทำโรงเรียนเอกชนชื่อว่าเทคโนพิมพ์ใจนะครับที่แถวบ้านเราในดีนี่แหละท่านก็ไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ทราบว่าผมไปเชียงใหม่ท่านก็เลยโทรก็หาผมนะครับพ่อดองแม่ดองผมก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันที่วิทยาลัยครูอุดรธานีก็เลยชวนกันมาทานข้าวเที่ยง อยู่ที่ขอนแก่นไม่ได้เจอกันไปเจอกันอยู่ที่เชียงใหม่นานๆเจอกันทีนะท่านพยัคฆ์ ชาญประเสริฐ นะครับมีความสุขดีครับก็ทานข้าวด้วยกันนะครับนะจากเรื่องของส่วนรวมกีฬาก็เป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับชื่นชมยินดีกันเราคิดบวกนะครับจากผลงานยอดเยี่ยมนี้ทำให้โปรจิโน่กลายเป็นนักกอล์ฟสาวไทยคนแรกในรอบ10ปีที่สามารถชนะการแข่งขัน LPGA ได้ถึง4รายการภายในฤดูกาลเดียวนับตั้งแต่ที่โปรเมเอลียาจุฑานุการเคยทำไว้5แชมป์เมื่อปี2016ทั้งยังมีลุ้นรางวัลใหญ่อย่างโรเล็กเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์และเวเลทรอฟฟี่ในช่วงท้ายปีนี้อีกด้วยนะครับถ้าท้ายปีก็จะมีรางวัลใหญ่นะครับก็คนไทยก็เราก็ชื่นชมไปด้วยกันในฐานะเราเป็นคนไทยนะครับ
นะฮะแล้วก็ดีจะอกดีใจไปแล้วนะครับก็มาที่รายรายการของพรรคพวกรายการของบ้านบ้านเราตอนนี้นะครับมันของของเราเองคนขอนแก่นเราเองตัวผมเองก็เป็นคนที่สนใจสนับสนุนการกีฬาถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินแต่เราก็ทำด้วยใจทำด้วยจิตอาสาดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเฉยๆนะครับผมก็กับพรรคพวกเพื่อนฝูงลูกศิษย์ทั้งหมดที่มีความชอบอยู่โรงกีฬานี่แหละก็มาตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลมหานครขอนแก่นครับจดเป็นทะเบียนไว้เลยจดขึ้นทะเบียนไว้เลยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมนี้ชื่อว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลมหานครขอนแก่นนะครับอยู่ภายใต้ของการกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีรายการการแข่งขัน2รายการนะครับรายการที่คิดว่าจะยิ่งใหญ่แล้วก็เปิดระดับโอเพ่นก็คือรายการแข่งขันกีฬาแคนวูดบอลคอนแก่นเฟสติวัลนะครับพูดนะบอกภาษาอังกฤษพูดนะนับแคนวูดบอลคอนแก่นเฟสติวัลคือรายการการแข่งขันกีฬาวูดบอลระดับโอเพ่นรับผู้เข้ามาแข่งขันทั่วประเทศไทยเลยนะครับจะแข่งขันในวันที่5ที่6เดือนธันวาคม2569สถานที่แข่งขันเราจะแข่งขันที่วิทยาลัยมหานครขอนแก่นก็คือมหาวิทยาลัยอีสานเดิมของท่านด็อกเตอร์อัศดางแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะครับเราจะใช้สถานที่ตรงนั้นนี่เป็นสนามแข่งขันสถานที่แข่งขันเพราะเชื่อว่าสถานที่แข่งขันตรงนั้นเนี่ยจะเอื้ออำนวยความประโยชน์ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายตั้งแต่ที่พักที่จอดรถบริเวณกว้างขวางในบริเวณพื้นที่198ไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้สนามฟุตบอล2สนามนะครับแต่เราคงใช้สนามเดียวพอนะครับเราใช้สนามเดียวพอในสนามกีฬาฟุตบอลเนี่ยเราจะจัดแข่งขันให้มันได้ระดับมาตรฐานของการจัดการแข่งขันนะครับในโอกาสนี้ก็ขอถือโอกาสเชิญชวน1เชิญชวนท่านผู้ชมเสียก่อนเล่นกีฬาแล้วเนี่ยไม่มีคนชมมันก็ไม่สนุก2ขอเชิญชวนนักกีฬาทั่วภาคประเทศไทยมาร่วมการแข่งขันได้เลยรายละเอียดต่างๆระเบียบการแข่งขันต่างๆทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยผู้ที่มีศักยภาพสูงนะครับคือท่านดร.รุ่งโรจน์นะครับท่านดร.รุ่งโรจน์เป็นจบปริญญาเอกทางด้านการบริหารการกีฬามาได้หลายปีแล้วมีความชำนาญมากนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่5ที่6เดือนธันวาคมเนี่ยนะครับเราก็จะมีการแข่งขันระดับย่อยคือลำลองการแข่งขันเพื่อที่จะไปสู่ระดับการแข่งขันระดับใหญ่นะครับระดับใหญ่ในวันที่5ที่6ธันวาคมเราก็จะจัดการในระดับย่อยก่อนเพื่อเป็นการทดสอบระบบการแข่งขันว่าถ้าเราได้จัดการแข่งขันระดับใหญ่อีกระดับเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่โดยในวันที่23เดือนตุลาคมคือเดือนนี้แหละครับ
เราก็จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในของพวกเรา6จังหวัดมีจังหวัดขอนแก่นรับอาสาเป็นเจ้าภาพนะครับที่อยู่รอบข้างๆก็มีจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดสารคามจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดชัยภูมิโดยมีจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในนามของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลมหานครขอนแก่นโดยมีผมเป็นนายกสมาคมนะครับก็จะจัดในวันที่23ตุลาคมนี้ก็ขอเชิญชวนคนขอนแก่นไปชมไปเชียร์ไปดูได้นะครับที่สนามสวนกาลประพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสนามสวนกาลประพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็เข้าทางประตูสีฐานนี่แหละขับไปเลยครับเดี๋ยวก็เจอเป็นสวนป่าต้นไม้เต็มร่มรื่นเป็นอย่างดีเลยนะครับเรียกว่าไปเล่นกีฬาตรงนี้ได้ทั้งสูดโอโซนได้ทั้งความร่มรื่นร่มเย็นโอ้โหทุกอย่างดีหมดเลยนะครับอยู่ทางขวามือตั้งแต่เวลา 8.00 นเป็นต้นไปครับแต่ถึงกันนั้น ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแข่งเฉพาะ6จังหวัดนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสกลนครจังหวัดบึงกาฬทุกจังหวัดก็มาร่วมแข่งขันได้นะครับแต่ถือเสมือนหนึ่งว่าเรา6จังหวัดนี้เราเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันและเราก็ไม่ทำให้พรรคพวกเพื่อนฝูงระดับจังหวัดต่างๆต้องเดือดร้อนในวงการค่าใช้จ่ายเรายินดีที่จะเป็นผู้ดำเนินค่าใช้จ่ายทั้งหมดขาดทุนกำไรเราอยู่นี่หมดนะครับถึงยังไงเราก็มีท่านดร.อัศดางแสวงการอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้วนะครับเราดำเนินการได้ภายใต้ก็ว่าเราจะทำกีฬาให้ดีที่สุดโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนเอาผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างนะครับเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็จึงขอเชิญชวนจังหวัดต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงหรือผู้ที่จะฝึกเล่นกีฬาฟุตบอลก็มาได้นะครับที่สนามสวนกาฬประพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงกันเราไปตีทุกวันนั่นแหละแล้วก็สนามนี้นะครับเมื่อหลายปีมาแล้วมีท่านคุณหมอสมพรโพธินามเป็นผู้ได้เริ่มให้เกิดสนามขึ้นมานะครับในสมัยนั้นยุคนั้นก็11 12ปีแล้วล่ะโดยมีพันตำรวจโทประภาสวงสุวรรณกับดร.สุขชัยคุณป้าลำเภาหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเห็นนามมาเนี่ยนะครับพากันไปบุกเบิกทำเป็นสนามฟุตบอลช่วงนั้นก็มีคุณสมรนะครับคุณสมรคนล่ำอดีตเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเป็นฝ่ายเทคนิคเป็นผู้จัดทำสนุงสนามพี่ประภาสพันธโทป้าก็ถางป่าไปนะครับขณะถือว่าเป็นสนามที่ดีที่สุดในจังหวัดขอนแก่นอาจจะเป็นในภาคอีสานก็ได้ครับแต่เราก็ต้องการสนามเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคือสนามกีฬาฟุตบอลมหานครขอนแก่นครับก็ขอถือโอกาสเชิญชวนวันที่23เดือนตุลาคมที่สนามสวนกาฬประพฤกษ์วันที่5ที่6ที่สนามวิทยาลัยมหานครขอนแก่นเราจะเปิดระดับชาติจัดการแข่งขันให้ได้ระดับชาติเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้คนรักกีฬาคนกีฬาเรารักกันนะครับช่วงนี้ก็ขอพักเวลาฟังเพลงสักนิดหน่อยครับเชิญครับ

0: พบกันในช่วงครึ่งเวลาหลังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับในรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้นะครับท่านใดที่รับฟังแล้วจะมีข้อเสนอแนะหรือจะมีข้อติติงอะไรก็เชิญได้นะครับถือว่าสถานีนี้รายการนี้เป็นของท่านท่านสามารถโทรศัพท์มาได้เลยครับ043-236-726 043-236-726นะครับท่านก็สามารถรับฟังได้ Facebook สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับ Facebook สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ถ้าก็อ่านเรียกว่ายังไงเนี่ยหนุ่ม ตัว W 3ตัวเลยนะเวิร์นไวด์เว็บครับเวิร์นไวด์เว็บไม่ใช่เวิร์นไวด์วุ่นวายนะ ไม่ใช่เวิร์นไวด์วอดนะครับ นะครับท่านยศวินท่านยศวินสักครู่นะครับพอดีออกรายการวิทยุอยู่นะครับนะครับ radio ขอนแก่น .prd.go.th นะครับหรือ TikTok radio kkprd 1นะครับนะท่านรับฟังได้นะครับรับฟังได้ทั่วโลกนะครับคนที่เป็นแฟนประจำก็พ่อแม่พี่น้องลูกหลานชาวบ้านเป็ดนะครับคนบ้านเป็ดก็เลยคุยบ้านเป็ดซะหน่อยนะนะครับก็เชิญรับฟังได้ตามนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของกีฬาสิ่งที่ยังพูดไม่หยุดก็คือเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลที่เราได้ไปโอลิมปิกนะครับกีฬาโอลิมปิกเนี่ยอ๋อมีฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้เสียงไม่ดังอย่างเงี้ย
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับผม
1: ผมรบกวนสอบถามกีฬาที่โรงสนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นมันอยู่ตรงไหนครับผม
0: สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกจากตามถนนมะลิวันครับไปถึงบ้านทุ่มไปถึงบ้านทุ่มสี่เหลี่ยมสามแยกสี่แยกใหญ่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมสามแยกใหญ่ที่จะไปทางบรรจานะครับโอ้โหครับหลุดไปแล้วครับครับท่านผู้ฟังถามมาว่าถนนมหาวิทยาลัยมหานครอยู่ตรงไหนนะครับเราไปตามถนนมะลิวันออกไปทางชุมแพถึงสี่แยกบ้านทุ่มแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปทางมัญจาจะอยู่ห่างจากบ้านทุ่มประมาณ1กิโลอยู่ทางขวามือถนนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกว้างใหญ่นะครับสง่างามมากนะครับไปเลยครับฮะไปได้เลยนะครับมาดูขอบคุณมากครับที่โทรมาสอบถามนะครับไปดูกีฬาฟุตบอลนะครับฟุตบอลถ้าใครไม่เคยเล่นก็ให้ไปดูที่สนามสวนราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านยศวินรัตนโชติผู้สื่อข่าวเดลีนิวแจ้งมาว่าวันนี้ที่บ้านดงบังนะครับผมไม่ใช่ครับ tomorrow พรุ่งนี้วันที่9ตุลาคม2569 ที่บ้านดงบังนะครับโดยท่านนายกสุภชัยดอนกระสิมนายกเทศบาลตำบลสะอาดโอ้ชื่นชมมากเลยครับท่านนายกนะครับชื่นชมมากเลยเราเป็นคนท้องถิ่นเป็นนายกอยู่ที่นั่นเราให้ความสำคัญกับเด็กที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีความสำคัญมากเพราะเขาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติไทยด้วยการกีฬานะครับท่านอยู่ในพื้นที่ท่านเป็นนายกท่านก็เลยให้ความสำคัญไม่นิ่งดูดายในเรื่องนี้ไม่ได้เอาหูเอาไล่ไม่ได้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ท่านเป็นนายกนะครับท่านก็จะขอเชิญชวนร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องเอ๋ยกัญญรัตน์คำวงนะครับกัญญรัตน์คำวงเวลา9โมงเวลา10โมงเช้าที่ปากทางบ้านคำบงนะครับที่ปากทางบ้านคำบงนะครับในการแสดงความยินดีนี้ก็คงจะมีประชาชนบ้านคำบงมาให้การต้อนรับก็ตามสำนักธรรมเนียมประเพณีบ้านเรานี่แหละครับสู่ขวัญกันทำโน่นทำนี่ให้กำลังใจกันยกย่องชมเชยโดยท่านนายกคงจะกล่าวคำชมเชยนะครับคุณสุภชัยดอนกระสิมนายกเทศบาลตำบลสะอาดผมขออนุญาตชื่นชมจากเสียงชุมชนคนอีสานนะครับนะฮะผู้ใหญ่เมืองขอนแก่นนะครับก็ยังไม่มีท่วงทีท่วงท่าว่าจะดำเนินการเรื่องนี้แต่อย่างไรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับหนูๆก็เก่งของหนูๆอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะเก่งอีกต่อไปด้วยนะครับขออนุญาตที่ชมนะครับอันนี้จากผู้ส่งข่าวท่านยศวินผู้สื่อข่าวเดลินิวส่งมานะครับต่อไปครับนอกจากนั้นนะครับก็มีรายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแต่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนท่านคงเคยได้ยินว่าหรือหลายๆคนเวลาคุยกันในวงสนทนากันเรื่องกีฬาเนี่ยจะถามกันว่ากีฬาฟุตบอลของเมืองไทยเนี่ยอ๋อเชิญครับเชิญนะเชิญเลยฮะจัดเชิญเลยครับเชิญเลยไม่มีหมดเวลาแล้วเอาเหรอบ่ายสองห้าสิบสามนาทีเหลือเจ็ดนาที
2: รายการถึงบ่ายสองคร
0: ับ อันนี้บ่ายสอง
2: อันนี้นาฬิกาไม่ตรง
0: โอ้หมดเวลาแล้วโอ้น่าเสียดายนะครับเอาไว้ครั้งต่อไปนะครับหมดเวลาแล้วขอโทษทีนะครับขอพระคุณมากท่านผู้ฟังครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ
3: กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่อ่อน นเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดและวันนี้เริ่มโอนเงินล็อตแรกแล้ว 8,219 ครัวเรือน
8: นางสาวสิริพรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
7: ขนส่งจังหวัดแพร่ลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำป้ายทะเบียนป้ายภาษีใหม่ไม่ต้องใช้เล่มจริง
9: นางสาวดารารัตน์ดาวเวียงกันขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกห่วงใยผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีสูญหายและชำรุดจากการลุยน้ำท่วมจึงออกหนึ่งมาตรการพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถขอออกใบทะเบียนแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริงเพียงใช้สำเนาเล่มทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นสำหรับค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนใหม่อยู่ที่แผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศส่วนกรณีที่เล่มทะเบียนรถหายหากเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วสามารถยื่นคัดเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม55บาทและสำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนแทนได้ทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมรถยนต์75บาทและรถจักรยานยนต์35บาททางนี้มาตรการผ่อนปรนลดขั้นตอนพิเศษนี้สามารถติดต่อดำเนินการได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่หรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านทุกแห่งประมูลธุรกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
7: มาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันหลังเผชิญปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่ามาเลเซียสั่งปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกแห่งทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามคำสั่งของตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมผู้สำเร็จราชการรัฐยะโฮเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและปกป้องสุขภาพของเด็กนักเรียนหลังหลายพื้นที่ของรัฐยะโฮมีดัชนีคุณภาพอากาศแตะระดับที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนายนาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังจัดให้มีการเรียนการสอนที่บ้านแทนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนของเด็กนักเรียนพร้อมขอความร่วมมือจากบรรดานายจ้างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดตารางงานอย่างสมเหตุสมผลตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นําเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
14: มีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา 14:00 นผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะรับชมออนไลน์ได้นะคะถ่ายทอดสด2แพลตฟอร์มเลยนะวันนี้นะคะทาง Facebook นะคะทางเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทางไลฟ์สดใน TikTok ด้วยนะคะทางสวทขอนแก่นนะคะทักทายทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันละฮะในรายการวันนี้แน่นอนค่ะว่าได้นำข่าวสารมากมายเหลือเกินนะคะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะคะทั้งข่าวสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมถึงทั่วประเทศเลยนะคะมีโครงการดีๆอะไรจากทางรัฐบาลหรือแม้กระทั่งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเรื่องของเงินเยียวยาวันนี้ก็จะนำมาพูดนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันด้วยแน่นอนค่ะรายการฟังสบายแบบนี้มีเพลงขั้นเพลงเพราะๆนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะคะหรือว่าท่านไหนที่เราฟังอยู่นะคะอยากจะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาบอกแจ้งข่าวสารต่างๆได้เลยนะคะในช่วงพักเบรกนะหลังไมค์แล้วกันนะคะที่เบอร์043-236-726นะคะพบกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะคะมีนัดกันเวลาเดิมเวลาดีๆของเรานะคะ14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้มีดิฉันค่ะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าอายนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังอำนวยการผลิตโดยผอ. อชิรยามังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะทักทายทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารกันแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆกันนะคะจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณเลยนะคะคุณผู้ฟังคะทักทายทางออนไลน์นะคะกับพี่บนสวรรค์ทักทายพี่บนสวรรค์ด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายเลยพี่บนสวรรค์ขอเพลงมานะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมเปิดให้ในช่วงเบรกแรกได้เลยนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะแต่ละพื้นที่แต่ละที่ทุกท่านอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างสถานการณ์เรื่องฝนแถวไหนมีลมหนาวมาแล้วบ้างคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจะได้แบบว่าเออรู้แล้วในพื้นที่นี้เริ่มมีลมหนาวมาแล้วหรือว่ายังมีฝนอยู่หรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมแล้วก็อยากจะแจ้งข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะมาดูช่วงแรกในวันนี้ค่ะคุณฟังค่ะติดตามเรื่องพยากรณ์อากาศกันดีกว่านะคะมาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยแล้วก็ที่ชัยภูมินะคะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะประกอบกับช่วงนี้ยังมีร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ก็ยังขอให้ทุกท่านนะคะยังต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้เขาเรียกว่าไงคุณผู้ฟังมันเปลี่ยนแปลงอยู่เนาะมีอากาศแบบว่าแปรปรวนอยู่นะคะก็ยังต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยบางพื้นที่ก็อาจจะยังมีฝนนะช่วงนี้เห็นแบบว่าเงียบๆหายไปในบางพื้นที่ยังมีฝนอยู่นะคะยังต้องดูแลกันอยู่นะคะยังต้องดูแลในเรื่องของเนี่ยแหละติดตามข่าวสารให้ใกล้ชิดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีฝนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังส่วนพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราวันนี้นะคะมีฝนบางแห่งค่ะมีลมผิวพื้นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อนข้างมีลมสักหน่อยนะคะวันนี้ส่วนคาดหมายอุณหภูมิวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ต่ำสุดจะอยู่ที่21องศาเซลเซียสนะคะก็แน่นอนค่ะเรียกได้ว่าลมหนาวเริ่มมานะที่ขอนแก่นตอนเช้าเนี่ยเริ่มมีลมเย็นๆมาแล้วนะคะรวมถึงตอนกลางคืนดึกๆสักหน่อยเนี่ยก็เริ่มมีลมเย็นๆมาบ้างแล้วแต่ว่ากลางวันยังแดดอยู่ยังมีแดดอยู่นะคะยังแดดร้อนๆอยู่แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ติดตาม2ช่องทางเลยสะดวกช่องทางไหนนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะบางทีฟังจากทางวิทยุอยากจะเห็นจังเลยว่าเอ๊ดีเจที่แบบได้ยินแต่เสียงวิทยุหน้าตาเป็นอย่างไรอยากจะมาลองคอมเมนต์พูดคุยกับเหมือนคุณผู้ฟังคนอื่นลองเข้ามาดูนะคะทาง Facebook ก็ได้นะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าจะเป็นทาง TikTok
ก็ได้นะคะเซิร์ชเลยค่ะสวทขอนแก่นนะคะเข้ามาร่วมฟังเพลงเนาะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มีข่าวสารให้ทุกท่านได้อัปเดตได้ติดตามกันด้วยนะคะเอามาดูกันต่อคุณผู้ฟังค่ะมาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้คุณฟังคะทางจังหวัดนะคะได้มีการจัดพิธีมอบต้นคูนในโครงการปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านยุทธนาพิรุณสารรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะได้มาเป็นประธานในพิธีนะคะงานนี้บอกเลยนะคุณผู้ฟังว่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีเป้าหมายที่ดีมากๆด้วยนะคะเพราะว่าโครงการนี้ค่ะได้มีการตั้งเป้าที่จะปลูกต้นคูนเพิ่มขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราถึง 99,999 ต้นกันเลยทีเดียวนะคะเลขสวยนะ99999เลยนะคุณผู้ฟังโดยได้มีการเชิญตัวแทนนะคะจากทั้ง26อำเภอมารับมอบต้นคูนความสูงเนี่ยประมาณ 3.5 เมตรเพื่อที่จะนำกลับไปปลูกในแต่ละพื้นที่ทันทีนะคะจุดประสงค์หลักเลยคุณผู้ฟังขาของโครงการนี้นอกจากจะช่วยลดเขาเรียกว่าเป็นภาวะโลกร้อนนะเป็นภาวะโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นการตอกย้ำภาพจำดินแดนแห่งดอกคูนเสียงแคนใช่ไหมคะหลายท่านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรือใครที่อาจจะแบบว่ารู้จักพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็แบบขอนแก่นนี่เป็นเมืองแบบว่าดอกคูนเสียงแคนนะทีนี้ล่ะค่ะอีก 99,999 ต้นจะทำให้แบบว่าภาพเนี้ยของคำพูดเนี้ยมันชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ขอนแก่นของเราเนี่ยกลายเป็นหมุดหมายแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสมกับคำขวัญของเมืองของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคิดดูนะมาปลูกกันเยอะๆนะ 99,999 ต้นถ้ามันมีแบบเป็นเหมือนทางที่มีแต่ดอกคูนเหลืองๆเป็นยาวๆแล้วมาเช็คอินถ่ายภาพกันอะไรอย่างเงี้ยสวยมากนะคะก็เนี่ยแหละเนาะคุณผู้ฟังทางจังหวัดเนี่ยก็ยังได้มีการฝากขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐนะภาคเอกชนสมาคมหรือว่าชมรมต่างๆนะคะที่ได้มาร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเพื่อให้จังหวัดของเราเนี่ยมันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนาะเพิ่มพื้นที่สีเหลืองด้วยใช่ไหมคะอนาคตเมืองขอนแก่นของเราเวลาดอกคูนมันบานสะพรั่งเนี่ยคงจะสวยงามแล้วก็เหลืองอร่ามไปทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ดีทำให้ใครๆเนี่ยเวลาแวะเวียนผ่านไปผ่านจังหวัดขอนแก่นของเราไปก็ทำให้เขาอยากที่จะมาท่องเที่ยวเนาะมาเช็คอินมาถ่ายรูปกันนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะพี่บุญเลิศฟังจากกระนวลครับสวัสดีค่ะที่กระนวลอากาศเป็นยังไงบ้างคะยังมีฝนอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้เริ่มแดดร้อนๆแล้วคะทักทายคุณพี่ปริญญาด้วยนะคะติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะจะได้มารับฟังข่าวสารนะแล้วก็ติดตามฟังเพลงเพราะๆกันนะคะพี่บอลสวรรค์มาแล้วพี่บอลสวรรค์บอกว่าสวัสดีครับดีเจน้องไอพี่ขอเพลงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพลงของแพงไม่ได้ลืมได้เลยเผื่อพี่

พลงโกดัมนะคะเวอร์ชั่นกับเมืองจากคุณเก๋วัฒการค่ะก็สลับเพลงเพราะๆนะคะไปคู่กับข่าวสารหลากหลายประเด็นค่ะไปต่อกันที่ประเด็นน้ำท่วมค่ะเขาบอกว่าจังหวัดนนทบุรียายวัย74ปีไม่ยอมอพยพไปอยู่กับลูกห่วงสุนัขแล้วก็แมวทั้ง25ชีวิตทิ้งกันไม่ได้ว่าอย่างนั้นค่ะวันข่าวเมื่อวานนี้ค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในซอยสุขาประชาสรรค์ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเขาบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงหลังจากที่ระดับน้ำค่ะได้เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและการใช้ชีวิตของประชาชนค่ะโดยพบคุณยายวัย74ปีที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านแม้น้ำจะท่วมสูงถึงหัวเข่าบางช่วงต้องขึ้นไปนอนบนตู้เย็นและเครื่องซักผ้าเพื่อหนีน้ำขณะที่ห้องน้ำแล้วก็ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายค่ะคุณยายเล่าว่าค่ะปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554แม้ลูกชายนะคะจะชวนให้ย้ายไปอยู่ด้วยแต่คุณยายก็ยังยืนยันไม่ทิ้งสุนัขแล้วก็แมวที่เลี้ยงไว้ร่วม25ตัวค่ะซึ่งบางส่วนเป็นสัตว์ที่ถูกนำมาทิ้งแล้วก็คุณยายนะคะรับมาเลี้ยงด้วยความสงสารนั่นเองค่ะเบื้องต้นค่ะทางเทศบาลก็ได้จัดทำสะพานไม้ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณยายนะคะเดินทางเข้าออกบ้านท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงส่งผลกระทบต่อชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะคะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ด้วยไวๆค่ะมาดูกันที่ข่าวค่ะเขาบอกว่าคนไทยเล่านาทีระทึกเครื่องบินไฟดูไบดิ้ง2รอบผู้โดยสารลอยตัวก่อนลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียค่ะวันที่7ตุลาคมค่ะมีรายงานเหตุระทึกบนเที่ยวบิน FZ1073 ของสายการบินไฟดูไบเส้นทางดูไบเทอร์อาวีฟซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะผู้โดยสารชาวไทยนะคะที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยเล่าว่าหลังเครื่องบินค่ะขึ้นได้เกือบ2ชั่วโมงระหว่างรับประทานอาหารเช้าค่ะจู่ๆเครื่องบินดิ่งลงอย่างรุนแรงถึง2ครั้งทำให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้รัดจากเข็มขัดเนี่ยลอยตัวจากที่นั่งหลายท่านค่ะก็ร้องไห้ด้วยความตกใจแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นค่ะเกิดความวุ่นวายบนเครื่องโดยมีรายงานจากผู้โดยสารว่าได้ยินเสียงคล้ายการต่อสู้ในห้องของนักบินค่ะขณะที่พนักงานต้อนรับค่ะประกาศขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เป็นแพทย์ทหารหรือตำรวจก่อนที่สถานการณ์นะคะจะสงบลงในเวลาประมาณ15นาทีและนักบินก็นำเครื่องลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยค่ะผู้โดยสารชาวไทยนะคะบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวจนร้องไห้หลายครั้งแต่โชคดีที่รัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะพร้อมฝากเตือนผู้เดินทางให้รัดเข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอค่ะทั้งนี้ค่ะมีรายงานอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะมีการจี้บนเครื่องบินแต่ว่ารายละเอียดและสาเหตุที่แท้จริงนั้นยังต้องรอยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งค่ะไปกันที่ข่าวค่ะว่า

หลายท่านนะคะเขาบอกว่าจำกันได้ไหมน้องแพรพาเพลินค่ะหนูน้อยที่สอนแต่งหน้าวัย5ขวบวันนี้ค่ะน้องแพรได้เรียนจบม.6เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในฝันที่อังกฤษแล้วค่ะก็หลายท่านนะคะร่วมแสดงความยินดีกับน้องแพรพาเพลินค่ะอดีตหนูน้อยวัย5ขวบที่โด่งดังจากคลิปสอนแต่งหน้าจนกลายเป็นไวรัลก่อนพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสร่วมงานในหลายๆประเทศค่ะล่าสุดค่ะน้องแพรก็ได้อัปเดตข่าวดีผ่าน Facebook ว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเข้าศึกษาต่อที่ University of the Arts London หรือว่า UAL ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะชั้นนำระดับโลกค่ะน้องแพรบอกว่ารู้จักมหาวิทยาลัยนี้ค่ะตั้งแต่9ปีก่อนระหว่างเดินทางไปเรียนแต่งหน้าที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเข้าเรียนที่นี่ให้ได้ค่ะจึงทุ่มเททั้งการเรียนเตรียมเอกสารสมัครแล้วก็ทำผลการเรียนให้ได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดค่ะวันนี้น้องแพรนะคะความฝันวัยเด็กกลายเป็นจริงแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจตั้งใจว่าจะใช้เวลา3ปีในรั้วมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่แล้วก็ถือเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะที่รักการแต่งหน้าสู่เส้นทางการศึกษาด้านศิลปะในระดับโลกค่ะก็แสดงความยินดีนะคะกับน้องแพรแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบุคลากรนะคะที่มีความสามารถนะคะเป็นประชาชนคนไทยที่รู้ความฝันตัวเองตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วน้องก็ทำตามความฝันนี้ไปได้เรื่อยๆอย่างดีทีเดียวค่ะไปต่อกันที่ข่าวอธิบดีกรมการปกครองค่ะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมศูนย์พักพิงมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนค่ะวันที่8ตุลาคมก็คือวันนี้ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนายนฤชาค่ะโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การแก้ไขปัญหาอุทกภัยพร้อมให้กำลังประจัยประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้บริหารกรมการปกครองและก็เจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับค่ะทางอธิบดีนะคะได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อติดตามการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและก็หัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุแล้วก็เด็กค่ะก็ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางไปอีกที่หนึ่งค่ะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เทศบาลตำบลกบิลบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนค่ะแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะและนี่ก็ฮะก็เป็นเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังนะคะสายมีสายขอเพลงเข้ามาค่ะจัดให้ตามคำขอค่ะ

ใจนักเลงนะคะจากคุณพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงนั่นเองค่ะมาดูกันที่ข้อมูลจากกรมอนามัยค่ะแจ้งเตือนมาว่าอย่าลืมว่าลุยน้ำต้องล้างเท้าค่ะข้อแรกก็เลยถ้าโดนน้ำนะคะให้ล้างเท้าทันทีให้ล้างเท้าแล้วก็ง่ามนิ้วด้วยน้ำสะอาดและสบู่ซับซอกนิ้วให้แห้งสนิทค่ะหากว่าหลายท่านนะคะมีบาดแผลต้องรีบทำความสะอาดล้างน้ำด้วยสะอาดน้ำสะอาดแล้วก็สบู่เช็ดให้แห้งแล้วก็ปิดแผลแล้วก็ตรวจประวัตินะคะวัคซีนบาดทะยักอันนี้สำคัญมากค่ะหากมีแผลลึกบวมแดงร้อนปวดหรือมีหนองให้พบแพทย์ค่ะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่แผลไม่ได้ป้องกันโรคฉี่หนูโดยตรงนะคะโรคฉี่หนูนี่ก็อันตรายมากยังไงคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมต้องระวังด้วยนะคะข้อถัดมาค่ะถ้าหากมีอาการคันลอกเปื่อยห้ามทายามั่วค่ะให้รักษาความสะอาดนะคะให้แห้งหากอาการไม่ดีขึ้นค่ะให้ไปปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรค่ะหากหลายท่านนะคะที่ลุยน้ำ 1-2 สัปดาห์แล้วมีไข้สูงปวดหัวปวดตัวปวดน่องนะคะตาแดงคลื่นไส้หรืออ่อนเพลียผิดปกติให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งว่าเคยสัมผัสน้ำท่วมค่ะอาจเป็นอาการของโรคฉี่หนูค่ะอันนี้ก็แจ้งเตือนด้วยความห่วงใยนะคะให้ระมัดระวังกันด้วยหากต้องลุยน้ำท่วมนั่นเองค่ะไปดูกันที่ข่าวจากรัฐบาลค่ะรัฐบาลโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมล็อตแรก 808,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทแล้วเรียบร้อยวันนี้ค่ะทางรัฐบาลค่ะก็ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยล็อตแรกจำนวน 8,219 ครัวเรือนใน5จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีแม่ฮ่องสอนวงเงินรวมกว่า68ล้านบาทผ่านบัญชีพร้อมเพรย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนค่ะสำหรับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะก็ได้ตามหลักเกณฑ์ครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีบ้านถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติต่อเนื่องตั้งแต่7วันขึ้นไปรับ 5,000 บาทค่ะขณะนี้ค่ะมีผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 1,400,000 ครัวเรือนโดยรัฐบาลค่ะได้เร่งตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียบร้อยค่ะข่าวถัดมาค่ะกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูแล้วก็โลหะหนักในแม่น้ำสายเตือนประชาชนแม่สายงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อการอุปโภคค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดสูงเกินมาตรฐานว่าเป็นสารหนูเป็นโลหะหนักค่ะที่สามารถปนเปื้อนและการได้รับสารหนูในปริมาณมากหรือได้รับเป็นเวลานานเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะ5ตำบลได้แก่แม่สายโป่งผาศรีเมืองชุมเวียงทางคำและช้างติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มหรือประกอบอาหารรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคค่ะสำหรับประชาชนค่ะกลุ่มที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษได้แก่ผู้ประกอบอาชีพในลำน้ำเด็กหญิงตั้งครรภ์นะคะเด็กหญิงแล้วก็ผู้ตั้งครรภ์ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวและกลุ่มเปราะบางค่ะหากอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจสัมผัสหรือได้รับน้ำจากแม่น้ำสายเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เลือกใช้น้ำสะอาดที่ผ่านการตรวจสอบว่าปลอดภัยสำหรับการดื่มและประกอบอาหารสำหรับผู้ที่มีความกังวลนะคะว่าอาจได้รับสารหนูจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสแล้วก็ใช้น้ำจากแหล่งที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังนะคะหากมีอาการผิดปกติหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเข้ารับการตรวจประเมินตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่ได้เลยค่ะข่าวถัดมาค่ะกรมธนารักษ์ก็ได้เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาทค่ะ
นายเอกนิตินิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ค่ะได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยนี้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting ค่ะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งเป็นปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏลายด้านหลังเหรียญค่ะโดยรูปแบบเหรียญค่ะจะเป็นโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทค่ะได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญแล้วก็ประเภทธรรมดาค่ะราคาจ่ายแรก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญค่ะประชาชนแล้วก็นักสะสมนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางที่กองบริหารเงินตราปทุมธานีแล้วก็หน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์แล้วก็ถนนพราหมณ์6กรุงเทพมหานครค่ะหรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกรมธนารักษ์ค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์ค่ะ020594999ค่ะกรมธนารักษ์นะคะ call center 020594999ค่ะหรือว่า search Google นะคะขึ้นว่าเขียนว่ากรมธนารักษ์ก็ขึ้นเช่นเดียวกันค่ะไปดูกันต่อกันที่กรมการค้าภายในค่ะผนึกเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนค่ะสำหรับการหารือในครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมืออย่างดีค่ะจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านนะคะเช่นโฮมโปรดูโฮมไทยวัสดุเมกาโฮมโกลบอลเฮาส์มิสเตอร์ DIY นะคะหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดก็เช่น CP Extra นะคะ Power By Power Mall เซ็นทรัลแล้วก็ Big C ค่ะส่วนศูนย์บริการแล้วก็ค่ายรถยนต์ค่ะก็คือ Fit Auto Be Quick Auto Back แล้วก็ Toyota Ford Isuzu นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะทางกรมก็ยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะเช่นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คช่องซ่อมฟรีหรือว่าราคาพิเศษแคมเปญเก่าแลกใหม่นะคะหรือว่าโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจุดจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับภูมิภาคค่ะเพื่อช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็ขอให้ประชาชนค่ะตรวจสอบราคาแล้วก็เงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อดำเนินตามกฎหมายทันทีค่ะ

เข้าสู่ช่วงท้ายรายการค่ะก็มข่าวจาก NBT Connect นะคะบอกว่ามท.2ยืนยันการยกย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่มีใบสั่งการเมืองแน่นอนย้ำเป็นการรายงานจากอดีตผู้ว่าและรองผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นตรงกันหมดค่ะชี้การกระทำที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์กับการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันค่ะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรณีคำสั่งย้ายนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจากปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการรับมือแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็ได้รับฟังรายงานจากนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีและผู้นำท้องถิ่นทุกคนค่ะซึ่งรายงานตรงกันเกี่ยวกับนายอำเภอบ้านสร้างโดยเป็นผู้รายงานด้วยวาจาต่อนายกรัฐมนตรีว่ารับรายงานลักษณะดังกล่าวมาจากจังหวัดเมื่อมีคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองออกมาจึงเพิ่งทราบว่านายวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือไว้ตั้งแต่วันที่30กันยายนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็ตามที่เข้าใจว่านายอำเภอบ้านสร้างเป็นผู้ที่ทำโซเชียลมีเดียได้ดีประชาชนจะเห็นวิธีปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์แต่ในเชิงการปฏิบัติหน้าที่หน้างานการสื่อสารหรือสนองนโยบายไม่ได้เป็นไปตามสื่อโซเชียลค่ะซึ่งผู้ว่าณวันนั้นแล้วก็รองผู้ว่ามีความคิดเห็นเดียวกันอยากให้นายอำเภอออกจากพื้นที่ก่อนก็จะเอาปลัดอำเภอโดยตรงไปปฏิบัติดูแลหน้าที่ดูแลประชาชนแทนค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังยืนยันว่าการยกย้ายดังกล่าวไม่มีการเมืองเพราะเป็นการรายงานมาจากจังหวัดแล้วก็เป็นเอกสารมาจากอดีตผู้ว่าอย่างชัดเจนแล้วก็มีรายงานจากรองผู้ว่าถ้ามีการสอบจริงๆทุกท่านที่เกี่ยวข้องต้องมาให้ข้อมูลอย่างนั้นค่ะก็อันนี้เป็นยืนยันจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะข่าวถัดมาค่ะรองนายกสุภจีลงพื้นที่โตโยต้าจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อภาคการผลิตและก็การส่งออกต่อเนื่องการจัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็วอลลุ่มเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าและการกระจายสินค้าทั่วประเทศโดยโรงงานทั้ง3แห่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนบางส่วนค่ะไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ตามปกติจึงได้กำชับกระทรวงอุตสาหกรรมให้ติดตามทั้งระบบเพื่อให้การผลิตนะคะกลับมาดำเนินการได้โดยเร็วที่สุดค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะรวมทั้งประสานนิคมอุตสาหกรรมและฐานการผลิตสำคัญในพื้นที่อื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ผลกระทบแล้วก็พิจารณาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาครอบคลุมตั้งแต่โรงงานการขนส่งคลังสินค้าการกระจายสินค้าไปจนถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้สินค้าค่ะไม่ขาดแคลนแล้วก็โรงงานต้องผลิตได้การขนส่งแล้วก็การส่งออกค่ะต้องไม่สะดุดแล้วก็ลดผลกระทบต่อการจ้างงานค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่คุณสุภจีนะคะได้เดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจนั่นเองค่ะข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเขาบอกว่าทำไปได้นะคะตำรวจตามรวบหนุ่มวัย55บุกวิหารขโมยพระพุทธรูปหลวงพ่อเกศรอ้างบอกว่ายกมือไหว้ขออนุญาตแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงกระซิบให้เอาไปก่อนมีเงินค่อยเอามาคืนนะคะอันนี้จริงไหมนี่ทางเจ้าหน้าที่สืบนครบาลค่ะร่วมกับสืบ119แล้วก็สืบสอนอพลับพลาชัยค่ะร่วมกันจับกุมนายชูชาติอายุ55ปีในความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนค่ะในสถานที่บูชาหรือสาธารณสถานโดยมอมหน้าหรือทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้ก็คือบังหน้านั่นเองค่ะ
เมื่อวันที่14สิงหาที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ7อาฬิกาค่ะได้มีคนร้ายนำเอาพระบูชาหรือว่าหลวงพ่อเกศรที่วิหารหลวงพ่อเกศรวัดท่าพระค่ะไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะจึงทำการสืบสวนทราบคนร้ายชื่อนายชูชาติค่ะจากนั้นค่ะจากเดือนสิงหานะคะก็ได้ติดตามจนสามารถนำพระมาคืนที่วัดท่าพระได้ในส่วนของคนร้ายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับค่ะในชั้นการจับกุมนะคะนายชูชาติหรือว่าชื่อเอกให้รับการสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุค่ะตนได้ยกมือไหว้ขออนุญาตแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบว่าให้เอาไปก่อนนะคะแล้วค่อยมีเงินค่อยเอามาคืนนะคะจากการสืบสวนขยายผลค่ะพบว่าผู้ต้องหารายนี้ค่ะก็ได้ก่อเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบางรักเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนอีกหนึ่งคดีค่ะและน่าเชื่อว่าอาจเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายครั้งในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวนายชูชาติส่งพบพนักงานสอบสวนที่สน.ท่าพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรียบร้อยค่ะวันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคัดข่าวเราเรื่องจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะสามารถติดตามรายการได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณทางช่องทางวิทยุคลื่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook ชื่อว่าสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันข้าวสวยชุติประภาสิบเมืองสมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะวันพรุ่งนี้พบกับดีเจเปิ้ลจิราพรอีกหนึ่งวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันโดยชี้แจงว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีก่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งถือเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งนี้รายละเอียดและเหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการสืบค้นข้อมูลและมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นการก่อสร้างโครงการระบบกำจัดขยะโดยยืนยันว่าการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญสถิตประดับศีลรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองย้ำบทบาทในอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญ ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทอรายงาน
1: ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดระนองธานีเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนในเทศกาลกินเจปีนี้อย่างคึกคัก
9: เข้าสู่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจบรรยากาศตามตลาดและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนองเริ่มคึกคักผู้ประกอบการต่างทยอยเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผักสดเต้าหู้โปรตีนเกษตรและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจอย่างไรก็ตามผู้ค้าหลายรายสะท้อนว่าราคาสินค้าบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผักสดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในช่วงเทศกาลส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นขณะที่ประชาชนบางส่วนมีกำลังซื้อลดลงและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นด้านร้านอาหารเจผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมและนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูพร้อมจัดเมนูหลายระดับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนทั้งนี้เทศกาลกินเจในปีนี้ทั้งผู้ค้าร้านอาหารและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดระนองต่างต้องปรับตัวตามสถานการณ์ค่าครองชีพโดยประชาชนเน้นเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นและเปรียบเทียบราคาขณะที่ผู้ประกอบการเร่งบริหารต้นทุนเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารเจในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้คึกฤทธิ์เรืองระยนสปทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

0: ้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

ำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการค้ำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้ำประกันเพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้กับการตัวเจ้าหนี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กำหนดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องเข้าชำระหนี้แทนตัวลูกหนี้ชั้นต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดนะคะหากกลับกันถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันไม่ได้แล้วในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตัวเจ้าหนี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงได้3ประการด้วยกันประการแรกผู้ค้ำประกันแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิ์เกี่ยงไม่ได้ประการที่2ผู้ค้ำประกันแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ค้ำประกันก็จะมีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะประการที่3หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายเข้าตลาดและนำมาชำระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิ์เกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการนี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน

ขาดวิตามินให้กินผักแต่ถ้าขาดความหลับให้กินปลามันเล้ง

0: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
1: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผลิตรายการค่ะดิฉันกนิกาจิประพันทิพย์และคุณต่วนสุริยะอาเบศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาวซาริฮะเจดิวราแมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: รายการนี้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงผ้าไหมไทยหลายคนอาจนึกถึงความสวยงามความประณีตและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแต่เบื้องหลังผ้าไหมหนึ่งผืนยังมีเรื่องราวของชีวิตและความผูกพันของผู้คนอยู่ด้วยเพราะในอดีตการทอผ้าไหมไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือที่สืบทอดกันในครอบครัวแต่ยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับหลายครอบครัวจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการทอผ้าไหมและศิลปาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ลวดลายผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาของชาวบ้านผ้าไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่เป็นเหมือนสายใยที่เชื่อมโยงพระราชห่วงใยเข้ากับชีวิตของราษฎรติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

0: คุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวของผ้าไหมไทยที่เราได้ย้อนชมกันในวันนี้จะเห็นว่าผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ได้มีเพียงความงดงามของลวดลายหากแต่ยังเต็มไปด้วยภูมิปัญญาฝีมือและชีวิตของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังค่ะพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทำให้ผ้าไหมไทยได้รับการส่งเสริมและสืบสานจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงสายใยแห่งพระเมตตาที่ยังคงสืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
1: และในช่วงตามรอยพระเมตตาเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปติดตามเรื่องราวของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2547ในช่วงที่ประชาชนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบความหวาดระแวงและความไม่มั่นใจในความปลอดภัยด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชห่วงใยในความทุกข์ของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งกลุ่มเพื่อให้คนในหมู่บ้านสามารถช่วยกันดูแลและป้องกันในชุมชนของตนเองจากพระราชเสวนีในครั้งนั้นจึงได้เกิดพลังของประชาชนที่เรียกว่าราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านเรื่องราวของความห่วงใยความร่วมมือและพลังของคนในชุมชนติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ด้วยน้ำพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและส่งพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: จะประพฤติตนและร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
2: เม
1: ื่
2: อได้ฟังคำกราบปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: รักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: ฝึกการใช้อาวุธนั่นนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรบกวนใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
4: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่หลวงท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐาน
0: จนถ ถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

0: จากเรื่องราวที่เราได้ย้อนกลับไปชมกันในวันนี้นะคะจะเห็นถึงความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและเรื่องราวของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบ.ยังสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยทรงห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกันนี้ก่อนค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้ช่วงสารต่อพระราชปณิธานจิตอาสา904ได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึงสถานศึกษาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความหมายเบื้องหลังดอกไม้จันทร์แต่ละดอกจึงไม่ได้มีเพียงฝีมือและความตั้งใจแต่ยังสะท้อนถึงพลังของคนในชุมชนที่พร้อมใจกันทำความดีและร่วมกันสืบสานสิ่งที่มีคุณค่าวันนี้คุณมัทรรสดีเสมอจะเล่าถึงที่มาและความสำคัญของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การทำงานของจิตอาสา904และการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตลอดเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ทั้งหมดในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีค่ะชื่อนางมัทรรสดีเสมอเป็นจิตอาสา904นะคะตำแหน่งหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดยะลาค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2559ครั้งนี้นะคะในส่วนของอำเภอเบตงนะคะครั้งนี้เนี่ยอำเภอมีเป้าหมายที่จะจัดทำดอกจัดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ได้ 30,000 ดอกนะคะเพื่อใช้ถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะตัวฉันเองเนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรจิตอาสาดอกไม้จันทร์นะคะก็รับผิดชอบที่จะสอนงานให้กับทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยนะคะที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยแล้วก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วนะคะ9ปีเมื่อครั้ง9ปีที่แล้วเมื่อสมัยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางอำเภอเบตงให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานผลิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เช่นกันนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันก็เลยถือเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะก็ความประทับใจหรือแรงบันดาลใจนะคะก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นวิทยากรจิตอาสา904อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทั้งทีมงานด้วยที่เป็นภาคประชาชนทั้งหมดเลยนะคะเราไม่ได้มีส่วนราชการเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้นะคะเป็นชาวบ้านแต่ว่าเรามีโอกาสที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะเป็นการร่วมกันถวายความอาลัยนะคะคณะทีมงานทั้งหมดก็ณเวลานี้คือเราทำงานในเชิงรุกนะคะก็คือโชคดีที่ว่ามีประสบการณ์ในเรื่องการหาวัสดุในการทำดอกไม้จันทร์นะคะรู้ว่าพอถึงช่วงที่หลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเริ่มทำราคาวัสดุในท้องตลาดก็เริ่มขยับสูงขึ้นนะคะส่วนตัวเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ก่อนในราคาที่ปกติแล้วก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยมีความพร้อมในการที่จะเข้าไปสนับสนุนนะคะตอนนี้ เราทำงานในเชิงรุกในลักษณะที่ว่าเข้าไปตามชุมชนนะคะสถานศึกษาทุกแห่งที่ขอมานะคะแต่หลายชุมชนเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงกิจกรรมของฝ่ายปกครองหรือว่าท้องถิ่นนะคะที่ได้รับคำสั่งให้มีการผลิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะทีมวิทยากรจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปสนับสนุนตรงนั้นนะคะทั้งองค์ความรู้ทั้งวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือชุมชนหรือหน่วยงานร้องขอมานะคะซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นี้นะคะเราจะเริ่มทำจริงๆทีมวิทยากรเราทำมานานแล้วนะคะประมาณ2สัปดาห์ละนะคะควบคู่ไปกับการเป็นวิทยากรนะคะดอกไม้จันทร์ที่เราประดิษฐ์เนี่ยค่ะเราจะทำจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะแล้วก็รวบรวมส่งทางอำเภอน่าจะประมาณวันที่4พฤศจิกายนนะคะให้ครบจำนวน 30,000 ดอกเพื่อที่จะใช้เตรียมใช้ในพระราชพิธีนะคะขอแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวบ้านสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานไหนถ้าสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในครั้งนี้นะคะขอให้แจ้งมาได้เลยนะคะเรายินดีที่จะเข้าไปสนับสนุนทั้งทีมวิทยากรทั้งวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะขอให้แจ้งมาด้วยแต่จากนี้เป็นต้นไปนะคะสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาช่วยกันมาเรียนรู้และมาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ก็คือสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงนะคะอยู่ที่บ้านพักนายอำเภอตรงนี้จะเปิดทุกวันนะคะโดยจะมีสมาชิกกิ่งกาชาดจะมีป้าๆพี่ๆหลายๆคนที่ว่างนะคะก็จะมาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตรงนั้นใครที่จะเข้าไปเรียนรู้และมีความต้องการอยากจะมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีก็เรียนเชิญนะคะสุดท้ายนี้นะคะในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เป็นประสบนิกรและก็เป็นจิตอาสา904ซึ่งทำงานถวายเป็นจิตอาสา904ซึ่งทำงานตรงนี้มาต่อเนื่องตลอดนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะขอให้มาร่วมกันนะคะเราเป็นคนไทยมีชีวิตอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารนะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราสามารถได้แสดงออกนะคะนอกจากการเป็นคนดีแล้วการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นอีกช่องทางหนึ่งยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวที่เราได้รับฟังกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าดอกไม้จันทร์แต่ละดอกไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือความตั้งใจและหัวใจของคนในชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในช่วงเวลาแห่งความอาลัยค่ะการถ่ายทอดความรู้จากจิตอาสา904จึงไม่ใช่เพียงการสอนให้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แต่ยังเป็นการส่งต่อความรู้ส่งต่อความดีและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและการสานต่อพระราชปณิธานก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกิจกรรมในวันนี้ค่ะแต่สามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำความดีและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมกันนะคะเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ให้คงอยู่ตลอดไปค่ะสำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: วันนี้ดิฉันตวนสุรยาอาเบดและคุณกันกาจิรพันธิปพร้อมทีมงานสวทเบตงลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทระยองค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์อันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมใช้โดรนพระราชทานส่งสิ่งของช่วยพื้นที่เข้าถึงยาก
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบและสุไหงโกลกมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33รับผิดชอบและสามารถสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีโดยการปฏิบัติจะประเมินสถานการณ์และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดสรรโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมและเตรียมกำลังรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาปภิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยและมวลน้ำหลากลุ่มน้ำบางปะกงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยในช่วง 3-5 วันนี้คือโรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองดำเนินการเชิงรุกเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางคล้าดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้ว139รายสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงหรือช่วยเหลือตนเองได้ระดับ1จะเคลื่อนย้ายไปดูแลที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงคือผู้ป่วยหนักหรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ระดับสูงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางปะกงโดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมปฏิบัติการตลอดจนประสานโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เพื่อสำรองเตียง ICU และเตียงสามัญเพิ่มเติมรองรับกรณีฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพายาว

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับพอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ครับ17:10 น.โดยประมาณเรื่อยไปจนฮอด18:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 มาพอกันก็เอาเรื่องราวที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาพูดคุยกับพี่กับน้องให้ฟังกันเมื่อยเมื่อนี้เมื่อยไปยังเมื่อนี้ดีเจแดงไม่ได้กินข้าวตั้งแต่มื้อเช้าเลยไม่ได้กินข้าวเลยข้าวเช้าบ่ได้กินข้าวเที่ยงก็บ่ได้กินนะแห้งก็สิเมื่อยแต่ว่าจริงๆบ่แม่นว่าบ่มีเงินกินข้าวดอกบ่แม่นว่าอันค่ายากเรียกดอกอดเอาซื่อๆอดซื่อๆเพราะว่าโดนแล้วบ่ได้อดข้าวสิอดเฮ็ดหยังบ่ลังคนตามดีเจแดงเป็นหยังคืออดข้าวก็ได้อดมันสิได้แข็งแรงครับพี่น้องมันเป็นตำราดิดีเจแดงไปเลี้ยนมาเนี่ยคันกินโอดๆยากๆมันสิแข็งแรงน่ะนะอยู่ทุกๆยากๆนะฮะผู้ใดทุกยากผู้นั้นแข็งแรงโอ้ยนะครับบ่เสียไปถามพี่บาญายกขางทางรถบ่เคยเข้าโรงพยาบาลจักเทื่อหรอกเพิ่นน่ะนอนอยู่ศาลาที่พักผู้โดยสารริมทางนั่นว่าฝนตกว่าซั่นบ่เห็นว่าไข้ว่าป่วยได้หรอเนาะจังสิได้กินจักคักต้องมื้อหาได้ก็ได้กินหาบ่ได้ก็บ่ได้กินปัจจุบันนี่คนเฮามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมมันกินหลายซื่อๆอันนี้เป็นความรู้เด้เนี่ยไอ้ก้อนที่แกได้ก็เจ็บป่วยล่ะเจ็บป่วยออดๆแอดๆแล้วบ่ออดแอดธรรมดาเด้ดิแกได้เคยป่วยถึงขั้นไอ้เส้นเลือดในสมองแตกพุ่นได้พี่น้องสโตรกใช่มั้ยโรคสโตรกนะป่วยเพราะว่าบ่ดูแลเจ้าของปล่อยให้เจ้าของอ้วนน้ำหนัก100กว่าโล110โลพุ่นล่ะตอนนั้นเนาะไข้อึ้งลึงอยู่เสื้อผ้ามีแต่ตัวบักใหญ่ก็ไปเฮ็ดเวียกปล่อยให้ความดันขึ้นก็เฮ็ดเวียกเมียเมียเสียหลักเสียเลือดในสมองก็แตกกันมาแต่แล้วก็กลับมาศึกษาใส่ใจสุขภาพเจ้าของจนไปรู้ความลับเรื่องของสุขภาพดีมากกันเลยมาปฏิบัติตลอดแหละครับพี่น้องดีเจแดงก็ยังยืนยันท่องเสมอเนี่ยดีเจแดงก็เป็นคนที่กินข้าวคาบเดียวโอ้ยคือบ่ไปบวชซะคันเจ้ากินข้าวคาบเดียวสิบวชได้หยังเนาะก็อยู่นี่ล่ะก็เห็นเวียกเห็นการเห็นงานเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่นี่ล่ะแต่ว่าการกินข้าวคาบเดียวนี่มันเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงเบิ่งครับอันพระสงฆ์องค์เจ้าสายวัดป่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เพิ่นเคร่งคักเพิ่นกันสิสันคาบเดียวจะเหียดเด้อพี่น้องไปบิณฑบาตย่าง 3-4 โลโซสิกลับไปฮอดวัดเตรียมนั่นเตรียมนี่สวดสิได้กินกับพุ่นล่ะ 9:00 น 10:00 นบ่ล่ะพระเพิ่นก็นั่งลงมันก็ฉันเรียบร้อยเอาบาตรไปล้างแล้วก็หากวดลานวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปฉันน้ำปานะมื้ออื่นจะค่อยกินอีกทีนึง กินมื้อละคาบเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องภาษาเพิ่นเอิ้นว่าสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องพุทธเจ้าฮู้ว่าขันกินข้าวคาบเดียวเนี่ยมันสิแข็งแรงน่ะนะกินบ่แม่นว่าให้กินหน่อยเด้กินคําว่าหน่อยหลายคนตีความผิดกินน้อยมื้อได้มั้ยตัวซุมื้อนี่เฮากิน3คาบบ่เช้าเที่ยงแลงแต่ว่าเช้าเที่ยงแลงนี่มาตรฐานดอกว่าแต่บัดนี้พุ่นละก้อนกินฮอด5คาบกินฮอด6คาบไปจังซี่นะว่าแห้งกินหลายแห้งป่วยแห้งเจ็บไข้ได้ป่วยหลายเนาะกินคาบเดียวมันก็สิบ่ได้มีเวลาทําความสะอาดร่างกายให้ร่างกายได้พักผ่อนเพื่อสิเอาของเสียจากร่างกายเอาไปทิ่มเนาะนักวิทยาศาสตร์ทิ่มมา 2,000 เกือบ600ปีเนาะเพิ่งมาค้นพบตามพระพุทธเจ้าเด้พี่น้องนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบปฏิกิริยาที่เฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงจากการกินข้าวคาบเดียวเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่จะได้กระจําชื่อบ่ได้ดอกลืมได้ฮอดรางวัลโนเบลพุ่นน่ะคนทบคนพบปฏิกิริยาออโตฟากีว่าซั่นนี่ชื่อภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากอาการกินหน่อยนะครับอาการปล่อยให้เจ้าของหิวนี่แหละพี่น้องคือบ่กินจับกินแจบนะกินแล้วก็ลูกแล้วก็เศร้าเลยผู้ใดส่วนกินอย่างอีกอย่าไปกินนะนะกระเทียมในร่างกายมีเวลาทำความสะอาดออโตฟากีคือกืนกินเซลล์กืนกินร่างกายตัวเองมันจะมีระบบการทำงานในร่างกายดอกจะมันเฮ็ดงานจากไหนดอกมันต้องไปรู้มันแต่ว่ามันเฮ็ดแท้ร่างกายเนี่ยเพราะว่าพลังงานในเลือดมันต่ำร่างกายก็สิสร้างนั่นสร้างนี่ให้ไปเอาอันนี้มาใส่กันได้ตัวคันพี่น้องนึกถึงร่างกายว่าเป็นเฮี้ยนหลังหนึ่ง
อันสิเฮ็ดกับข้าวแล้งกินมันบ่มีอันนี้มันก็ไปเอานั่นมาไม่เฮ็ดกินก็ได้ตัวจังซี่นะอันนี้บ่มีก็กินอันนั้นแทนก็ได้จังซี่ประมาณนั้นล่ะเนาะร่างกายก็คล้ายๆกันนั่นล่ะนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นคนนั้นก็ได้รางวัลโนเบลไปมาตอนนี้เรื่องข้าวข้าวเรื่องของการกินหน่อยมือเราแข็งแรงกับแพร่กระจายไปในวงการของคนมักเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เนาะแต่ผู้ใดนั่งฟังดิเจแดงกับสิว่าพี่บ้าแล้วผู้ใดบอกผู้ใดสอนสิมากินข้าวครับเดี๋ยวมันก็ตายทอนตัวว่าซั่นคันให้กินข้าวครับเดี๋ยวได้จอบซะสิตายดอกโอ้ยแต่กิน2มื้อ3มื้อก็ยังวิ่งอยู่ว่าซั่นว่าเนาะแต่ค่อยๆศึกษาไปเดี๋ยวก็สิรู้แต่ว่าหัวใจมันคือการพยายามกินให้น้อยๆมือบ่แม่นกินหน่อยนะพี่น้องว่าว่ามันมาตักของมาจานเดียวกินกินหอดซีจานหาจําไปสังเกตผู้ใดไปวัดป่าน่ะนะไปสังเกตหลวงพ่อเพิ่นกินก้มหน้าก้มตากินเป็นชั่วโมงพุ่นน่ะนั่นก็คือกินกินหลายได้แต่ว่าอย่ากินอันรู้มื้อน่ะนะเนาะเข้าใจตรงกันเด้กินทีเดียวกินแล้วก็แล้วอย่ากินจับกินแซ่บอย่ากินบ่งามปากนะแล้วก็ทุก3มื้อดิเจแดงก็สิอดมื้อนี้ก็เลยอดซะอดเช้าอดเที่ยงแล้วก็สิอดแล้งมื้ออื่นก็สิอดเช้าอดเที่ยงอดแล้งมื้อฮื้อก็สิอดเช้าอดเที่ยงแล้วก็อดแล้งหุ่นตึ๊ดมือตึงเพิ่นแล้วก็สิเริ่มกินอีกเที่ยนึงเพื่อสิทําความสะอาดร่างกายนะครับบ่เป็นหยังดอกพี่น้องบ่ต้องเป็นกันบ่ต้องไปคิดว่าสิตายดอกเพราะเด็กน้อยที่ทํามันยังบ่ตายเลยเด็กน้อยที่เขาติดทํา13 14มื้อบ่มีผู้ใดตายจักคนดอกกันนางโจรออยู่มื้อๆอยู่ในทําบ่เห็นเป็นหยังดอกเนาะประเด็นสำคัญที่จิตเฮานี่ล่ะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตสร้างยังไงภาษากายนามกับรูปเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้ 2,500 ปีที่แล้วเรื่องนามกับเรื่องรูปนี่ล่ะรูปไม่ต่างไปจากไม่ต่างไปอื่นไปจากนามนามไม่เป็นอื่นไปจากรูปเนาะจิตเนี่ยสำคัญที่สุดขันเฮาบอกว่าสู่แม้สู่ร่างกายแล้วก็สิอ่อนว่อนกินแน่กินแน่นั่งผ่านไป10กว่านาทีบ่กินตัวเพิ่นนี่ร่างกายก็บ่กินหรอกบ่กินก็บ่เป็นหยังก็ไปหาทางอื่นก็ได้ร่างกายก็สิไปเก็บเอาไขมันหน้าท้องนี่แหละมาย่อยเป็นพลังงานร่างกายก็สิไปเอาอันนั้นอันนี้มาเฮ็ดเป็นพลังงานให้ของเดินเหินได้ปกติเนาะเห็นว่าดีเจแดงบ่งับโอ๊ยบ่กินหยังเลยตั้งแต่เช้ามาจนฮอดแล้งก็สบายอยู่ได้เนาะสุขภาพก็แข็งแรงน้ำหนักก็สิลดเร็วบ่ต้องไปเข้าคงเข้าความบ่ต้องไปออกกําลังกงกําลังกายให้มันเมียให้มันเหี้ยแตกเหี้ยแตนสบายนั่งอยู่ซื่อนี่จ่อยเลยครับพี่น้องแล้วที่สำคัญคือจอยเสร็จแล้วมันเกิดออโตฟากีนั่นแหละปฏิกิริยาคืนกินเซลล์สุดท้ายมันก็สิย้อนไว้นะก็สิโรคต่างๆก็สิหายนะดีเจแดงเคยเป็นโรคเก่าโรคเก่านี่ก็หายแล้วเด้พี่น้องโรคเก่าก็เคยเป็นแล้วก็หายโรคเบาหวานก็เป็นโรคไขมันก็เป็นโรคความดันสูงนี่แหละนะโรคสุยางพุ่มแพ้ก็เป็นร่างกายมันดีขึ้นได้จากการกินอดๆอยากๆพี่น้องสบายเงินก็เหลือหลายเนาะเดี๋ยวพักฟังกันเพลงจังหนึ่งกันเพลงก่อนกันละกันมื้อนี้บ่ทันเว้าอยู่ว่าสิว่าเว้าเรื่องหยังพี่น้องฟังเดี๋ยวฟังจังหนึ่งกันเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าให้ค่อยกลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงกฤษชัยสงครามดำเนินรายการฝากกันไว้ผงดำกาแดงนะพี่น้อง สลับคนที่ปลูกเผือกเอาไปฉีดง่าม บ่มีอย่างบ่งามเลยพี่น้องเอาไปฉีดดีง่ามผู้ใดสร้างไปนี่ก็งามมันเฮ็ดจากอย่างมันก็งามมันก็เป็นผงสีดำๆแหละพี่น้องมันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการจะเริ่มเติบโตของเผือกใส่เข้าไป24ตัวมีถาดอาหารหลักถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมอันนี้ได้จากธรรมชาติมาได้พี่น้องปลอดภัยในการใส่แล้วก็ที่สำคัญคือมีส่วนผสมของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็บวกด้วยสารขี้เหล็ด4ตัว4เพศเอาร่วมกันอยู่ในซองนะครับ พี่น้องสั่งไป1ซองขันราคาปกติก็369บาทแต่ว่าลดเหลือ295บาทซองนึงซองนึง4ก็ว่ามันสิมี10ซองหน่อยอยู่ข้างในนะเขาก็สามารถเอาไปฉีดพ่นได้ฉีดเทียละซอกหน่อยละผสมน้ำ20ลิตรซอกหน่อยละผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็ฉีดพื้นที่ประมาณไร่นึงนะครับเพราะนั้น 1ซอง295บาทก็ฉีดได้ประมาณ10ไร่ครับผู้ใดเฮ็ดเกษตรแค่ไร่เดียวก็ฉีดได้10เทื่อนะครับฉีดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไปนะงามฉีดใส่ใบได้พี่น้องฉีดใส่ใบนะละลายน้ำใส่ถังสะพายเฮานี่ล่ะนะผู้ใดมีเคียงก็ใส่เคียงแล้วก็ฉีดใส่ใบเพิ่นนะฉีดใส่ใบตอนเช้าหรือว่าตอนแล้งหรือว่าตอนแดดบ่ออกตอนมันแดดบดนะครับอย่าฉีดตากแดดเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นก็คือพืชมันสิตากใบมันสิปิดอ่ะคันมันมีแดดพืชทุกชนิดแหละพี่น้องตากใบมันตากแดดมันสิปิดปากใบเพื่อป้องกันการระเหยของน้ําคันมันปิดปากใบปุ๊บเวลาเฮาไปฉีดมันก็สิซึมเข้าบ่ได้นั่นล่ะเนาะเพราะนั้นก็ไปฉีดตอนเช้าตอนแล้งนั่นล่ะหรือว่าฉีดตอนใดก็ได้ที่บ่มีแดดเด้อเนาะเกษตรไทยพืชทุกชนิดที่พี่น้องปลูกงามอัศจรรย์ผู้ใดปลูกผักเสียนก็เอาไปฉีดผักเสียนผู้ใดปลูกผักบัวก็เอาไปฉีดผักบัวปลูกผักแป้นขายก็ไปฉีดผักแป้นนะปลูกข้าวก็ไปฉีดข้าวฉีดข้าวนี่งามอัศจรรย์เขียวได้ใจพี่น้องเลยฉีดมันก็หัวบักใหญ่งามนะฉีดอ้อยก็ได้นะแตกหน่อดีปลูกบักถั่วดินเนี่ยเสียกับฉีดบักถั่วดินนะเป็นพืชเอี้ยก็ตามที่พี่น้องปลูกฉีดได้หมดนะครับผงดำกาแดงนะ1ซองใส่ได้ประมาณ1ไร่เนาะพี่น้องก็ไปฉีดแบ่งฉีดเอาเนาะซอง295บาทฉีดทั้งหมด10ไร่พุ่นล่ะเนาะราคา295บาทสนใจก็โทรศัพท์อสั่งซื้อแต่ว่ามันแพง ผู้ลงก้นว่าโอ๊ยแพงเนาะซองก็295บาทคันได้ถือก็สั่ง2ซองสิแถมให้อีกซองนึงก็590บาทได้ไป3ซองเลย590บาทให้ไป3ซอง590บาทให้ไป3ซองตกซองละเท่าไหร่ดีเจแดก590บาทได้3ซองบวกอีก10บาทก็เป็น600มา600ได้3ซองก็ซองละ200นั่นน่ะประมาณเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคันสร้างซองเดียวเนี่ย295บาทว่าเลือกเอาอยากประหยัดหรืออยากเปลี่ยนเงินก็อยากเปลี่ยนเงินก็สร้างทีละซองแต่คันอยากประหยัดก็สร้าง2ซองแล้วก็สิแถมไปอีกซองนึงเป็นว่าได้3ซองเนาะลงทุนเฮ็ดการเกษตรน่ะดีเจแดงย้ําหลายเทื่อแล้วเฮ็ดเกษตรนี่ต้องพากันลงทุนแน่นะครับลงทุนได้สําคัญเด้พี่น้องบ่ลงทุนบ่ได้เด้เพิ่นบอกว่าทําการเกษตรเนี่ยเราต้องไปลดต้นทุนการผลิตแม่นเข้าใจอยู่ว่าให้ลดต้นทุนการผลิตนั่นน่ะแต่ว่าพี่น้องเข้าใจคําว่าลดต้นทุนการผลิตคลาดเคลื่อนนะดีเจแดงบอกเลยว่าคลาดเคลื่อนคําว่าลดต้นทุนการผลิตคือบ่ใส่หยังจังแนวแล้วลดต้นทุนการผลิตแม่ปุ๋ยก็บ่ใส่แล้ว

ญาติการผมก็เลยบอกว่าให้ใส่สูตรนี่ล่ะผลออกมันแพงแต่ว่าผลผลิตมันสิดีขึ้นมันสิได้จังซั่นจังซี่เนาะเฮากลับไปดูแลให้มันได้ตามเงื่อนไขบ่เป็นว่าบ่ยอมใส่หยังบ่เป็นว่าบ่ยอมเฮ็ดหยังเนี่ยต้องเฮ็ดแล้วก็ต้องกล้าลงทุนเหตุการณ์เกษตรนะเอาคือกิเลสมาจิ้มเบิ่งก็สมมุติเทปุ๋ยไปสอบนึงมันดกขึ้นมาสมมุติปุ๋ยสอบละ1,000ตื้มลงไปในไห่มันนี่เอาไห่นึงเนี่ยเทปุ๋ยลงไป1,000บาทเนี่ยมันสําปะหลังมันหนักขึ้นมาได้ขายได้1,700จังซี่มันก็คุ้มนะนะลองเทียบกันก็อีกไห่นึงบ่ต้องใส่หยังเลยประหยัดค่าปุ๋ยไปได้1,000นึงแต่เอาไปขายแล้วน่ะมันได้เงินน้อยกว่าอันที่เฮาเติมลงไป1,000นึงที่แปลงที่มันขายได้1,700พี่น้องก็นั่งเฮ็ดงานวิจัยเอาเฮ็ดแปลงแบบเปรียบเทียบยังผู้ใดสั่งผงดํากาแดงของดีเจแดงไปเนี่ยเนาะคันอยากฮู้ว่ามันงามอีหลีว่ามันดีหรือว่าห้ามสีดเม็ดเด้ห้ามสีดเม็ดไห้เด้ต้องเหลือไว้จักแปลงนึงแปลงนี่บ่สีดเพื่อสิเทียบกันว่าอันที่ดีแจงขีโมสู้ฟังเนี่ยว่าอันผงดำกาแดงจะคล้องดีฮักดีแน่เนี่ยมันแมนบ่ก็คืออีกงานนึงเนี่ยจะเสียดเอาไว้ถ้าซ่อมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นอันอย่างเป็นตัวเปรียบเทียบเอาไว้ถ้าเปรียบเทียบอันสีดมันเป็นยังไงอันบ่สีดมันเป็นจังไดแต่ว่าขันสีดเมื่ออ้อยต้อยเลยของจะคล้องมีหน้าสิมหาลัยสีดเมื่อทั้งสิมหาลัยพอมันงามเขียวหรือลืมขึ้นมากโอ้ยแต่พอสำนันหลับว่ามันชินตาเนี่ยอันว่ามีตัวเปรียบเทียบเนี่ยประธานกับลอกเบิ้งก็ได้หรือประธานกับแงกเส้นหน้าผู้อื่นก็ได้แปลงข้างๆต้องเปรียบเทียบเนาะแต่ว่าพี่น้องสังเกตกับสีเห็นอยู่หนอกด้วยตาเปล่าเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงหมายเลขโทรศัพท์แจ้งจักเถื่อว่าท่านได้แจ้งอยู่หนอกเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งซื้อดีเจแดงได้นะอย่าลืม2ซองแถม1ซอง590บาท2ซอง590บาทแถมให้1ซองนะพี่น้องเนาะเป็นว่าได้ไป3ซองเลยหมายเลขโทรศัพท์0649789824 0649789824โทรได้ตลอดเวลายกเว้นตอนฟังดีเจแดงเบาเนาะอยากโทรตอนไหนก็โทรมามือบ้านก่อนพี่พ่อโทรมาตอนประมาณจักโมงกลัวๆนี่ล่ะดีเจแดงนอนบ่ทันตื่นจนมันสะเดือดโด่งขึ้นมาว่าเป็นหยังก็รับสายง่วงไปกุ๊กๆกลัวๆไปคุณพ่อทั้งบ้านโคกงามตำบลโคกงามอำเภอบันฝางส่งไปให้แล้วนะรอรับกันแล้วกันนะครับนะเพิ่นสร้าง2แถม1ไปก็ส่งไปให้เนาะคันอยากประหยัดก็ลดปริมาณปุ๋ยลงเคมีลงก็ได้ทีนี้กิแดงบอกว่าอันลดเคมีลงมันสิบ่งามเฮากลับไปใส่ปุ๋ยอันปุ๋ยคอกได้มั้ยพี่น้องใส่ขี้ฝุ่นนั่นล่ะบ้านเฮาภาษาบ้านเฮาเอิ้นขี้ฝุ่นก็มั่นหาเอาเลือกปุ๋ยนะเลือกเขาบ่ให้เอิ้นปุ๋ยไปเขาเอิ้นขี้งัวนี่ล่ะขี้ควายขี่เป็ดขี่ไก่ขี่หมูนี่แหละเนาะมูลสัตว์เท่ากับไปเลือกเอาใส่บาร์ไซลงไปมันก็ง่ามเหมือนกันนะพี่น้องในอดีตเขาเจ้ากับผู้เฒ่าเก่าเขาเจ้ากับสิ เอาขี่ง้ออยู่แต่ลางเฮือนนั่นแหละไปลงให้ลงหน้ากันเนาะมันเฮ็ดให้เขามันง่ามมันก็ซอยประหยัดหรือปุ๋ยเคมีลงไปได้เท่ากับเติมนั่นเติมนี่ลงไปซอยเพื่อนเพื่อนนะครับเติมลงไปซอยมันก็สีง่ามเนาะขี้หมูกินหัวขี่ง้อกินใบขี่ไก่กินดอกกินหน่วยนะพี่น้องนะจำไว้คันเอาขี้หมูไปใส่เนี่ยครับมันสิบำรุงหัวบำรุงหากขี้หมูเนี่ยแต่ว่าคันเอาขี้งัวไปใส่เนี่ยมันสิบำรุงใบบำรุงต้นคันเอาขี้ไก่ไปใส่ล่ะมันสิบำรุงดอกบำรุงหน่วยจังสินะคันเขาให้ท่องมันจำได้กันขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลจังสินะกินดอกกินผลไปเนาะแต่ว่าคันหาบ่ได้ซึ่งยังสิว่า3อย่างได้อีหยังเอาไปใส่รถก็ใส่แบบพอประมาณใส่แบบให้มันแบบอย่าใส่หลายคักเนาะดีเจแดงก็มีปัญหาเรื่องคอขันเมาก็สิมีแต่ไอแต่จามเนาะซูเปอร์นี่ของมันแพงอีหยังเฮ็ดเองได้ให้เฮ็ดเองเนาะพี่น้องอีหยังเฮ็ดเองได้ให้เฮ็ดเองขันสิเอาแต่ซื้อเขาอย่างเดียวเนี่ยมันบ่ไหวก็คือมันก็สิสร้างต้นทุนการผลิตอย่างที่ว่าบนตอนต้นนั่นแหละมันก็ต้นทุนการผลิตหลายแต่ว่าบ่แม่นว่าบ่ให้ใส่ให้ใส่อยู่แต่ว่าให้เฮ็ดเองให้ไปหาอย่างอื่นมาใส่ทดแทนนะไอ้คําว่าลดต้นทุนการผลิตเนี่ยสมมุติอยากลดต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยเคมีลงเฮาก็ต้องไปหาอย่างอื่นมาใส่แทนใส่แทนเพื่อให้มันชดเชยกันได้ขี้หมูขี้ไก่ขี้เป็ดขี้วัวขี้ควายเนี่ยที่ว่านี่ล่ะคันเกษตรกรเลี้ยงปลาบัดตะที่เนี่ยเลี้ยงปลาคันไปซื้อหัวอาหารปลามาให้ปลากินอย่างเดียวอ้อยต้อยเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ๊ยขาดทุนสู้บ่ไหวดอก
แน่นครับถ้าขนาดมือโปร

ผมมืออาชีพที่เขาเจ้าสมมติเขาเจ้าเลี้ยงปลาดุกเป็นบอเนี่ยครับเขาเจ้าเลี้ยงด้วยหัวอาหารจากบริษัทอ้อยต้อยเลยเนี่ยนะครับบางคนยังมีโอกาสพลาดได้ขาดทุนจังสีละเพราะว่ามันต้องจับตัวเลขกันเป็นมือต้องมีการช้ำมาปลาเนี่ยสีห้าวใส่อาหารไปลงไปมือนี่500กิโลเนี่ยมือตื่นสอมาปลามันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากโลในปืนตีบอบางทีเขาจะคล้องเลี้ยงไปเนี่ยเขาเห็นกันขนาดนั้นได้พี่น้องที่เขาเจ้าเลี้ยงกันเพราะสั่นปุ๊บกินไป500โลน้ำหนักปลาโดยสั่นซุ่มตัวย่างน้ำหนักเพิ่มแค่300ขาดทุนเลยบัดนี้เตรียมตัวขาดทุนมันต้องกินหาร้อยโล มันต้องไปเปลี่ยนเป็นอันเนื้อปลาเพิ่มขึ้นมาตอนแรกโล่ล่ะก็ว่ากันไปตามราคาน้ำตามเรื่องของน้ำหนักน้ำกับเบิ้งไส้กันสมัยก่อนที่เจแดงเป็นสัตวบาลส่งเสริมสมัยจบเป็นไม้เป็นสัตวบาลไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัทแม่ไก่ประกันนะไก่จ้างเลี้ยงนั่นแหละเนาะซึ่งไก่พวกเนี้ยมันสิมีระยะ จะเริ่มเติบโตจากมือเกิดไปหามือจับขายนี่ครับสิบ่เกิน45มือคันเกิน45มือเตรียมโตลมจม เป็นอย่างคือว่าเตรียมโตลมจมคือมือที่46เป็นต้นไปนี่ไก่เพิ่นสิกินเงี้ยสมมติเตียวว่ากินเงี้ยมือละ10บาทแต่ว่าน้ำหนักเพิ่นใหญ่ขึ้นนี่เอาไปขายนี่มันสิขายได้แค่7บาทนะนึกภาพออกตามบ่คือกินอาหาร10บาทกินอาหาร10บาทไก่ตัวนึงเนี่ยกินอาหารมูลค่า10บาทต่อมือเสร็จแล้วตื่นเช้ามาน้ำหนักเพิ่มขึ้นติ๊ดเดียวแล้วเอาไปขายนี่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแค่7บาทอันนี้ขาดทุนแล้ว3บาทจังซี่นะแต่ช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปจนฮอดอายุ30มือ31 32 30 40มือเนี่ยเพิ่นกิน10น้ำหนักเพิ่นเพิ่มขึ้นเอาไปขายได้12บาทอยู่มือต่อมากิน10บาทเอาไปขายได้10 11บาท50ตังค์ยังเสียนะมือต่อมาเอาไปกิน10บาทแล้วเอาไปขายได้สิได้10บาท50ตังค์อันนี้ติ่มๆแล้วเด้นี่มือต่อมากิน10บาทน้ำหนักเพิ่มขึ้นเอาไปขายก็สิได้อยู่ทุน10บาทมือนั่นล่ะมือที่เขาสิเซาเจียเขาต้องขาเขาต้องเอารถมาจับเขาลงเชือดเอาไปขาเลยมาตอนนี้เกษตรกรสมัยก่อนเนาะคันสัตวบาลส่งเสริมมาจับไปบ่ทันนี่ครับเตรียมโตขาดทุนเลยประทัดเนี่ยแท้ตีเลี้ยงไก่เรา 10,000 ตัวสิมีกําไรประมาณ 3-40,000 บาทเตรียมขาดทุนอีกเลยประทัดนี่มือละ 3,000 2,000 3,000 อยู่หั่นแล้วเพราะว่าเพิ่นกินหลายแต่เพิ่นบ่ใหญ่เพิ่นใหญ่บ่กลุ่มทุนจังซี่นั่นคือการบริหารตัวเลขเนาะประทัดนี้โง่มากเรื่องอาหารปลาก็คือกันเนาะขาดถ้าหาข้าวปลังเพิงอาหารปลาสูตรสําเร็จจากบริษัทเลยเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นเกษตรกรที่ถูกควบคุมกับการดูแลโดยนักวิชาการแน่ซอยพี่น้องอ่ะนะพี่น้องนี่ลิเกแดงกับเสื้อว่าหลายคนก็อาจสิมีประสบการณ์การเลี้ยงกันล่ะนะแต่ว่าบางทีมันอาจสิพลาดได้ถ้ามันบ่มีตำรับตำราวิชาการคอยกำกับดูแลในการเลี้ยงขัดสิเลี้ยงเอาตามกระเยื่อนี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนในส่วนที่มันควบคุมยากเขาอาจสิต้องไม่เฮ็ดเองนะครับซึ่งสูตรการเฮ็ดอาหารปลาลดต้นทุนมันก็เป็นสูตรที่เกษตรกรหลายๆคนก็ศึกษาพัฒนาเองแน่แล้วก็มีสูตรจากนักวิชาการทางการเกษตรแน่นะเกษตรกรที่หัวไวใจสู้จังซี่เนาะเป็นคนที่ฉลาดแน่ก็นั่งคิดค้นสูตรเจ้าของเพิ่นเกษตรกรผู้รับคนเพิ่นบอกว่าอาหารที่กินที่เรากินเหลือเนี่ยมันเอาไปทําให้ปลากินได้นะเพิ่นว่าเห็นป่ะแทนที่สิเอาไปใส่ถังขยะให้มันเน่าให้มันเหม็นอาหารเหลือตามร้านอาหารเนี่ยเหมือนสมัยก่อนที่เจแดงเป็นเด็กหน่อยเนี่ยก็เคยไปขอเศษเนื้อว่าเขาเบิ่นเสร็จเนี่ยติเศษอาหารเอามาต้มแล้วก็ให้หมูเลี้ยงหมูตารางเฮือน2ตัวจังซี่นะไปขอเขาอยู่ด้านหลวงพ่อมาต้มให้หมูกินจังซี่เลิกบ้านได้มีงานก็เอาเศษมาไม่เฮ็ดกันต้มใส่เขาให้หมูกินอันนี้ก็ซอยลดต้นทุนได้ป่านเศษอาหารในเมืองจังซี่มันก็ซอยเป็นทางเลือกหนึ่งในการเฮ็ดให้ต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำมันลดลงได้นะครับลดลงก็คือเพิ่นบอกว่ามีเกษตรกรท่านนึงนะครับเป็นคนทางภาคใต้เนาะนี่แกได้ไปอ่านหนังสือมาพอนะว่าเนาะเป็นคนทางชุมพรนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเอาห้ำมานะห้ำ3ส่วนห้ำ3ปีบไป3ส่วนนี่แกได้กันยันบ่เข้าใจไปเอาห้ำมา3ปีบนะแล้วก็เอาเศษอาหารนี่ครับน้ำเศษอาหารจากงานบุญงานบวชนี่แหละครับอีกปีบนึงเพิ่นว่าเพิ่นเอาห้ำกับเศษอาหารมาย่างแล้วเท่านี้ล่ะนะไปขอจากงานเขาขอจากร้านอาหารเขาร้านอาหารเนี่ยน้ำหลายน้ำแกงพวกร้านชาบงชาบูเนี่ยน้ำอาหารเขาหลายเอาพวกนั้นล่ะเอาห้ำมา3ปีบเอาน้ำปีบนึงเนี่ยคือ3ต่อ1นี่แหละพี่น้องเนาะแล้ววิธีเฮ็ดเพิ่นก็เอาส่วนผสมทั้งหมดโฮมกันคลุกเข้าให้มันเข้ากันเนาะอย่าให้มันเหมียกหลายอย่าให้มันแฉะหลายเหมียกหลายอย่าให้มันแฉะหลาย
นะให้มันเหนียวตุยๆสามารถปั้นเป็นก้อนได้คุกเข้านัวส่วนผสมให้มันเข้ากันปั้นเป็นก้อนอันก้อนใหญ่ประเด็นล่ะอันซ้ำมือจับหรือกระลักมวลนี่ล่ะเอาใหญ่ๆก็ลูกเปตองกันละกันเนี่ยประมาณก้อนซ้ำลูกเปตองไปพ่อสิริดึกลงปะลงน้องได้สบายนะเขาก็ปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วเอาก้อนที่ปั้นเป็นรูปวงกลมนี่แหละครับมาเกี่ยวห้ามละเอียดอีกทีนึงเพื่อเสียบว่าให้มันเหนียวติดมือข้างนอกมันก็สิได้เป็นห้ามนะครับเสร็จแล้วเอาไปตากแดดนะตากแดดให้มันแห้งมันก็สิเป็นก้อนนะเอาไปให้ปลากินมาตะทิอันนี้แหละซอยลดต้นทุนการผลิตมันก็สิดึงลงไปในสามันก็สิบ่แตกโพเป็นก้อนปลาก็สิมันดูดกินอันนี้คืออาหารของปลากินพืชนะปลากินพืชนะทางเทียบปลากินสัตว์มันอดมันก็มากินน้ำคือกันนะคล้ายๆกับข้าวไห่อาหารพวกกุ้งพวกบอที่เขาเลี้ยงกุ้งนะพอปลากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ซีซอยประหยัดเรื่องของอย่างประหยัดเรื่องการไห่อาหารแล้วประหยัดเรื่องของเวลาการไห่เพิ่นบอกว่าจากสมัยก่อนเนี่ยเนาะไห่อาหารปลาเนี่ยไห่เช้าไห่บ่ายไห่ซุมื้อคันมาเฮ็ดรูปแบบนี้เพิ่นบอกว่าโอ้ยมันดีคักนะ3มื้อไห่เที่ยนึงเพิ่นว่า3มื้อไห่เที่ยนึงมีเวลาไปเห็นเรื่องอย่างอื่นเลี้ยงปลาเนี่ยครับตากแดดทิ้งไว้ให้แห้งพี่น้องนะจำในบ่อเราหนึ่งหันเอาห้ำมา3ปีบนะเอาขอเศษอาหารจากร้านอาหารมาอีกปีบนึงนะขันมันตอนใหญ่ขันอยากซอยกับมีเครื่องปั้นทั้งซอยกับซีดีเศษอาหารนะแต่ว่าจากร้านเพิ่นปั้นให้มันละเอียดเอาน้ำเศษอาหารนั่นแหละคลุกเข้ากับห้ำละเอียดปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วเอามากิ่งใส่ห้ำอีกแค่นึงเพราะว่าให้มันเหนียวเปียกเขาก็ตากมันเป็นแห้งๆนอนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปให้สามมือให้อาหารปลาเทียนหนึ่งเพราะว่าลดต้นทุนการผลิตได้ดีนักแลปลาตัวโตนะครับแล้วก็ประหยัดแล้วก็ประหยัดเวลาในการเลี้ยงเห็นบ่คันหูจักคิด หูจักพัฒนาปรับปรุงนะมันก็ไปรอดมดม่มมดนั่นแหละครับเนาะดีเจแดงเบ้าตลอดอีกเรื่องนึงคืออย่าเห็ดอย่างเดียวอย่าเข้ามาอย่าเห็ดอย่างเดียวคืออย่าเห็ดขันตอนเดียวอย่าปลูกมั่นแล้วกู้มั่นไปขายนะที่เคยบอกว่าเป็นเกษตรกรชาวนาเนี่ยปลูกข้าวอย่าขายข้าวเนาะปลูกมันสำปะหลังก็อย่าขายมันสำปะหลังปลูกอ้อยก็อย่าสักพากันขายอ้อยบ่ให้ขายอ้อยสิให้ขายหยังปลูกอ้อยก็ไปขายอย่างอื่นขายน้ำอ้อยเอาจังซี่น่ะมันก็สิเฮ็ดให้เฮาบ่จําเป็นต้องไปเซาที่ให้อ้อยเพิ่มเฮามีให้อ้อยอยู่แค่3ไร่4ไร่เฮาก็เลี้ยงครอบครัวได้โดยการแปรรูปขั้นต้นนะเขาก็ปลูกไปเอาไว้เฮ็ดข้าวเมาขายแปรรูปขั้นต้นจังซี่เนาะอันก็เป็นข้าวเหนียวเฮาก็ไม่เฮ็ดหยังน่ะเฮ็ดขนมนางเล็ดขายกับแปรรูปขั้นต้นนี่ล่ะพี่น้องเนาะมันสิเฮ็ดให้เฮาบ่จําเป็นต้องไปสะสมเงินเพื่อสิไปซื้อที่เพิ่มเพื่อสิเพิ่มพื้นที่การผลิตการผลิตได้หลายมันสิได้หลายเหมือนเพิ่นบอกว่าท่านปลูกเขาให้1ขายได้กําไร 5,000 ท่านปลูก10ไร่สิได้ 50,000 ท่านปลูก100ไร่สิได้ 500,000 นั่งจิ้มเครื่องเกเรคูณกันไปแบบนั้นบ่เอาเนาะเฮาก็ต้องพัฒนาจากพื้นที่การเกษตรที่มันมีอยู่เท่านี้แหละนะครับทำมาหากินจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดตามพื้นที่เจ้าของเนี่ยเท่าที่มีนี่ล่ะส่วนว่าจากได้แปลงอื่นเพิ่มเติมเฮาก็ต้องคอยอันเก็บเล็กผสมน้อยเอาจะคิดแต่สิกู้เฮ็ดหยังอ่ะนะโอ้ดีเจแดงความคิดล้นฟ้าทึ่มสิค่าบ่มีสิไปกู้ไสน้อมันว่าได้กันเพิ่นไปศึกษาดูงานมาเพิ่นไปเฮ็ดอีหยังดีๆมาเกิดพุทธิไอเดียล่ะสิเฮ็ดอันนี้ล่ะส่งสิรอดล่ะครอบครัวฉันแต่ว่าสิไปหายืมเงินทางไหนน้อเพิ่นว่าครับมันบ่มีอีหลีกันนั่งถาก่อนจะฝ้าเฮ็ดนะครับเก็บพร้อมร่ำรีบเอาอย่าเริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้พอการเป็นหนี้มันหมายถึงหยังมันหมายถึงการไปสมัครเป็นขี่ขาคนเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาหาได้ร้อยนึงแทนที่เฮาสิได้ใส่ร้อยนึงเฮาต้องบีไปให้เขาเจ้าอีกบีเป็นดอกเบี้ยเด้น่ะบ่แม่นใส่หนี้เด้อันใส่หนี้บ่ได้ว่าเด้นี่แต่เขาต้องมาแบ่งกำไรจากเฮาเพราะนั้นถ้าหาเฮาเข้มแข็งในระดับขั้วเลื่อนคือการเพิงทุนเจ้าของได้สร้างทุนของเจ้าของเองนี่ครับเนาะอย่าไปเว้าได้ว่าโอ้ยเขาเจ้าเห็นอย่างใดเขาแม่นแล้วเขาเจ้ารวยมันเป็นคำติดปากพี่น้องมักสินดีเจแดงมักสินได้ยินตลอดแล้วว่าโอ้ก็แม่นแล้วเขาเจ้าเห็นได้หมดนะเขาเจ้ารวยว่าซั่นมันบ่มีผู้ใดออกมารวยจักคนเด้ครับมันเริ่มต้นจากทุกข์ยากปากหมองมาสู่คนเด้อันคนที่รวยมีเงิน100ล้านตอนนี้มันก็ทุกข์ยากปากหมองมาก่อนอดอยากๆสุคนเด้แต่ว่าเขามีวิธีคิดเรื่องเงินที่มันบ่เหมือนกันซื่อๆเขามีองค์ความรู้เรื่องเงินที่แตกต่างกันซื่อๆคนที่เข้าใจเรื่องเงินเขาก็สิบริหารกิจการการเงินได้อีกแบบนึงชนชาติที่เขาเจ้าบ่เคยทุกข์ยากปากหมองเลยนะครับถึงแม้สิอพยพละเหเลร่อนหนีจากแผ่นดินเกิดไปอยู่ทั่วทีบทั่วแดนอันนี้ยะเขียนให้ดีเจแดงนะพวกคนอาจสิสร้างเขาเจ้าก็ได้ประเทศอิสราเอลเนี่ยเห็นบ่คนอิสราเอลนี่ห่างมีเลยพี่น้องสาเหตุที่เขาเจ้าห่างมีเพราะอย่างเพราะว่า1ก็คือ
ความเข้าใจเรื่องเงินที่มันสอนกันตั้งแต่เกิดไหมครับพี่น้องสอนเรื่องเงินเขาเจ้าก็ได้เข้าใจเรื่องเงินว่าเงินมันคืออีหยังเงินมันคืออะไรแล้วเงินมีหน้าที่อะไรเขาเจ้าเข้าใจมั้ยเขาเจ้าเลยห่างมีกันอัศจรรย์ด้วยกันเมื่อสุขุสุขคนเราเห็นว่าเขาขี่เครื่องบินมาหากินเหล้าเมาอยู่ในประเทศไทยอิสราเอลเนาะเรื่องเงินสำคัญแต่กับคนหลายคนที่ว่าท่านเข้าใจเรื่องเงินกับประมาณนี้ล่ะเห็นยังไม่ได้ดอกดิจิแดงเอ้ยบ่มีเงินมันถูกบ่มีเงินสิเฮ็ดจังได๋ล่ะสิลงทุนสิเลี้ยงงัวสิลงทุนสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปลูกบ้านปลูกข้าวปลูกอ้อยมันบ่มีทุนเฮ็ดบ่ได้ดอกไปยืมธกส.ธกส.เพิ่นก็บ่ให้ยืมจังซี่มันก็ถูกไปจังซี่ล่ะเหมือนปีเมื่อชาติว่าซั่นตอนบ่เด้มันก็ต้องไปรับจ้างเกี่ยวข้าวได้เงินมา300กว่าบาทก็กิน100นึงก็200ก็เก็บพร้อมกันไว้ก็ไปรับจ้างซุมื้อได้มื้อละ300ก็กิน100นึงก็200ก็เก็บพร้อมกันไว้100นึงมันมาสิพ่อห้องท้องลูกตาเหลี่ยมมงๆอยู่บ่ได้ว่าอีกแล้วมีแต่เหตุผลที่เฮ็ดให้เจ้าของสิได้ทุกข์ต่อไปเป็นการยืนยันว่าจะของสิขอเกิดเป็นคนถูกต่อไปเนี่ยจริงๆมันก็ห่างมีได้คือกันนั่นแหละคันสิแก้ไขตั้งใจสิเอาอีหลีเนาะพี่น้องเนาะคันดีเจแดงว่าว่าอยู่นี่เจ้ารวยไปล่ะบัดว่าบ่าบ่รวยมันสิมาเว้าได้เนาะห่างมีเติบอยู่เด้อคนเนี่ยเอาเดี๋ยวพักจักคราวนึงพี่น้องเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับก็สู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับกฤษชัยสงครามช่วงสุดท้ายใกล้สี่หมด18นาฬิกาแล้วพี่น้องเนาะก็ฝากไว้ผงดำกาแดงนะครับตัดสินใจซื้อมือนี้ตัดสินใจซื้อว่าได้มือไม่จังซื้อตัดสินใจอีกเดือนหน้าก็ได้ตัดสินใจอีกพูดละอีก5เดือนค่อยตัดสินใจก็ได้ว่าได้เขียวได้เนี่ยได้กันอยากฟ้าวได้ผลผลิตอยากฟ้าวให้เขามันตรงมันมีเม็ดเรียบนี่ฟ้าวเอาไปเสียบยังท่านอยู่เนาะซอยได้นะรับประกันว่าผู้ใดเอาไปเสียบแล้วสิประทับใจผงดำกาแดงสารจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยนะบ่มีสารผิดตกค้างใดๆทั้งสิ้นพี่น้องไปผสมน้ำพี่น้องก็เอามือค้นก็ได้เนาะแล้วก็มันได้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอย้ำเด้อซองหน่อยซองน้อยๆนะครับ4ออกมามันสิมี10ซองเนาะซองเล็กน้อยน้อยก็ยาทั้งใจอีกนะครับสีของมันอีกพบสีพ่อซองขาวๆอยู่ข้างในเวลาพี่น้องเอาไปละลายน้ำเนี่ยพี่น้องต้องตัดดีๆสีออกดีๆแล้วก็ล้างให้หล่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะเสียดายของเพราะมันเข้มข้นคักอย่าให้ถุงพลาสติกเนี่ยมีสีดำติดเด็ดขาดล้างเอาจนมันหล่อนพุ่นละเนาะแล้วก็ไปสีบเพราะว่าของดีของนี้เลยมีหน่อยซองละ295บาทสำหรับคนดีก็เห็นว่าเฮ้ยนั่นสินะเอาซองเดียวไปก่อนแต่ส่วนมากกับเซตดีเจแดงเบิร์ดนั่นแหละสั่งสองแถมหนึ่งเบิร์ดเพราะว่ายังเอาไปใส่ซองเดียวแล้วซองแรกแล้วโอ้ยงามเนาะหูยังสี่สั่งสองแถมหนึ่งสักกะไข่สองซองนะครับพี่น้องแถมให้หนึ่งซองราคา590บาทฟังดีเจแดงแล้วก็แยกไส้แยกขวดส่วนกันซื้อส่วนตัวเนาะจะได้ถือลงสี่ของมันสี่นี่อยู่ข้างในสิบซองหน่อยเนาะเขากับสั่งซื้อกันสองคนกับหารสองกันแล้วก็สี่ของมากกับแบ่งกันตัวได้ผู้ละสิบหาซองน้อยก็เอาไปใส่เนาะพี่น้องเนาะสิได้ของถือ เดี๋ยวอีกสักสี่หาเดือนดีเจแดงว่าสิสั่งผลิตอีกรอบนึงให้ราคาถือลงตกซองละจะ200ถ้วนจักเสียเงินร้อยกว่าบาทถ้วนแต่มันก็มีปัญหาเรื่องค่าขนส่งนี่แหละพี่น้องค่าส่งมันแพงซื้อนั่นแหละเนาะแต่ว่าขันอยากได้ตัวใดมีธุระเขามาขอนแก่นเนี่ยโทรหาหรือเอาไปส่งกันเนี่ยสิเอาราคาถือใครแบบฝ่าขาดเลยเนี่ยมาธุระย่นที่ทำงานดีเจแดงโทรหาสิเนาะที่ทำงานดีเจแดงอยู่แถวถนนลื่นล่มนะแถวสถานีรถไฟมะฮวนนี่แหละโทรหากันนะเนี่ยอันบ่ต้องเอาไปส่งเนี่ยเนี่ยอันนี้สิลดให้กึ่งเลยถ้าไปพอยังพอบ่ต้องเอาไปส่งเพราะค่าส่งมันแพงนะก็สิได้ลดราคาอีกเด้คันมีธุระมาขอนแก่นนี่โทรหาได้พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่ได้ทางลัดราคาถือเข้าไปอีกผงดำกาแดงพี่น้องผงบ่แม่นผงแดงกาดำเด้สิเอิ้นผงแดงกาดำก็บ่เป็นหยังดอกว่าเอิ้นไปลดแต่มันคือผงดำกาแดงเนาะผู้ใดได้เบอร์โทรดีเจแดงไปแล้วเนี่ยคันเมมโมรีไว้ในเครื่องน่ะนะมันก็สิขึ้นไลน์ติ้งหน่องขึ้นมาก็สามารถเป็นหมู่กันได้ในไลน์ได้พี่น้องเด้อคุยกันในไลน์ได้ทักทายกันได้ส่งดอกกุหลาบมาให้ตอนเช้าก็ได้ดีใจน้ำอยู่ได้พอดอกกุหลาบพี่น้องเพราะปกติก็บ่ค่อยมีผู้ใดมีดอกกุหลาบให้วันนี้วันพระจังซี่ก็ได้ทักทายมาเนาะหรือมีเรื่องหยังอยากสื่อสารก็มาอยากให้ซอยประกาศอีหยังก็ได้เด้เนี่ยเนาะอยากให้ประกาศเรื่องหยังก็บอกก็ได้แล้วดีเจแดงก็สิประกาศให้เด้เนาะเป็นซื้อประชาสัมพันธ์ให้นำเฮ็ดให้เมือนั่นแหละว่าจะบอกเนาะอันดีเจแดงอยากได้อันนี้ไม่หาให้เนี่ยหาให้ได้ยกขันเป็นตูเป็นตาเนี่ยมาบอกเป็นตูเป็นตาโทษมานัดเนี่ยอีหลีไปหามาให้แล้วก็ขี่รถมาเอาทั้งสินะอย่าให้ส่งมาให้แล้วบางทีก็ส่งเป็นอย่างเดียวส่งเป็นตะพงดำกาแดงอ่ะล่ะมีคุณพ่อคนหนึ่งบอกว่าให้หาอันกกอันบักอันมันภูพานเฮให้แน่ว่าสั่นโอ้หาได้แล้วขอส่งไปให้อีพ่อจังได้บางทีก็อยากเฮ็ดให้ดอกเนาะ ยังมือนี้ก็คือกันอยากได้แนวดอกอันดอกขจรไม่ดอกสลิดเด้อแม่ดีเจแดงมาสั่นโทรมาหาโทรมาคุยนําดอกขจรหรือว่าดอกสลิดก็ดีได้พี่น้องดอกขจรกับดอกสลิดนะครับเพราะดีเจแดงกินดูก็ยังก็ได้กินดูอยู่บ้านข้างๆกันน่ะบ้านข้างๆกันเพิ่นปลูกอยู่ห้าหัวเพิ่นมันก็ดอกดกอัศจรรย์พี่น้องดอกนี่โอ้ยพักขจรแม่ดอกยังมันดกอุบัติอุพโลกกินน้ำประท่านเพิ่นปลูกไว้หน้าบ้านเพิ่นดีเจแดงก็อาศัยไปขอเขาเนาะอันนี้ขอกินได้เพราะว่าของเขาเจ้ามันหลายขอกินได้นะแต่ว่าขันก็มีนิดหน่อยไปขอกับเสียกายดอกขจรนี่พี่น้องฮู้บ่เป็นพืชที่ขายได้ราคาพร้อมเด้อเขาเจ้าเก็บเขาเจ้าเอามาขายในตลาดในเมืองขอนแก่นนี่พี่น้องทําเงินได้เป็นแสนพุ่นเด้อครับมีรายได้ต่อปีได้เป็นแสนนะครับปลูกแค่ประมาณไร่เดียวนี่ครับหดน้ําดูแลเก็บใส่ถุงแล้วเอามาขายตลาดเนาะดอกสลิดนี่พี่น้องเพราะว่าคนเมืองขอนแก่นมากคักคืออย่างนี้นะครับมันหอมมันแซ่บนะครับมันอร่อยดอกสลิดดอกกระจอนนี่แหละครับเอาอีกแดงบอกยับๆไปแล้วอยู่แล้วเป็นดิ้นๆมาตั้งก็คงสิทีมท้ายกันไว้ซักนี้นะพี่น้องนะสำหรับรายการเกษตรสบายใจไปเอาว่าเอาเป็นมาพอกันไม่มืออื่นสำหรับมื้อนี้ก็ให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

0: มกัส 9.5 สู่เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
5: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มัน

0: สงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
0: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
5: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าโครงการปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นมอบต้นคูน 3.5 เมตรแก่26อำเภอตั้งเป้าปลูกเพิ่ม 99,999 ต้นมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืนขอนำคณะสื่อมวลชนภาคอีสานลงพื้นที่ศึกษานวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตชูเทคโนโลยี BESS และโรงไฟฟ้าลำตะคองมุ่งยกระดับความมั่นคงทางพลังงานนครขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิขอบฟ้ากว้างหารือเตรียมความพร้อมจัดงานเดินวิ่งการกุศลวิ่งด้วยกันกับคนพิการ2026ปีที่4ต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าโครงการปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นมอบต้นคูน 3.5 เมตรแก่26อำเภอตั้งเป้าปลูกเพิ่ม 99,999 ต้นมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืนที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบต้นคูนตามโครงการปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้สมกับเป็นดินแดนแห่งดอกคูนเสียงแคนอย่างแท้จริงพร้อมทั้งยกระดับจังหวัดให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับโลกตามอัตลักษณ์และคำขวัญประจำเมืองนอกจากมิติการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วโครงการนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติฟื้นฟูระบบนิเวศและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับเป้าหมายของโครงการคือการดำเนินการปลูกต้นคูนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นรวมจำนวน 99,999 ต้นโดยในพิธีครั้งนี้ได้มีการเชิญผู้แทนและตัวแทนจากทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบต้นคูนที่ผ่านการคัดสรรและจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีซึ่งมีความสูงพร้อมปลูกประมาณ 3.5 เมตรเพื่อนำไปลงแปลงปลูกและกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆต่อไปพร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้

0: กล่าวแสดงความขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานองค์กรสมาคมและชมรมต่างๆที่ได้ให้ความสำคัญและร่วมมือร่วมใจกันเดินหน้าพัฒนาเมืองขอนแก่นให้มีความงดงามด้วยทัศนียภาพของดอกคูนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมกฟผ.นำคณะสื่อมวลชนภาคอีสานลงพื้นที่ศึกษานวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตชูเทคโนโลยี BESS และโรงไฟฟ้าลำตะคองมุ่งยกระดับความมั่นคงทางพลังงานวันนี้นายคมกริชศรีสุดาผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ณห้องประชุมดอกคูนอาคารท .113 โดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กฟผ.และสื่อมวลชนหลากหลายแขนงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานนายคมกริชศรีสุดาได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนว่ากฟผ.ตระหนักดีว่าสื่อมวลชนคือพันธมิตรและเครือข่ายสื่อสารที่มีความสำคัญยิ่งในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำและครอบคลุมไปสู่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านพลังงานเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของพลังงานหมุนเวียนการนำเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเข้ามาประยุกต์ใช้ตลอดจนพฤติกรรมและความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเหตุนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงไม่หยุดย้ำที่จะเร่งพัฒนาระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าและปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานจริงในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเปิดมุมมองและสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ณสถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการลดความผันผวนและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ระบบไฟฟ้าที่รับมาจากระบบพลังงานหมุนเวียนกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังน้ำขนาดใหญ่ทำหน้าที่กักเก็บและจ่ายไฟฟ้าสำรองในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงรวมถึงการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานอย่างครบวงจรนอกเหนือจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังยึดมั่นในภารกิจการดูแลสังคมและชุมชนโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงเนื่องจากระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ต้องพาดผ่านและอยู่ร่วมกับชุมชนในหลายพื้นที่เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนเกี่ยวกับข้อจำกัดข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติในเขตสายส่งไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนขณะเดียวกันยังช่วยปกป้องระบบส่งจ่ายพลังงานของประเทศให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งรับมือฝนตกหนักภาคใต้ 9-13 ตุลาคมนี้เจเซตคิกออฟประกันภัยพิบัติแห่งชาติประเดิมจ่ายค่าสินไหมผู้ประสบภัยลำพูนเชียงใหม่ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569โดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มและเส้นทางขนส่งสร้างเครือข่ายซัพพลายเชนให้มีวัตถุดิบและน้ำดื่มเพียงพอในช่วง1ถึง2วันแรกของการเกิดภัยจัดเตรียมถุงยางชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนป้องกันความขัดแย้งจากการระบายน้ำและทำคันกั้นน้ำและวางแผนระบายน้ำระหว่างจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการ14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนพร้อมขอให้แม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรในการช่วยเหลือทุกจังหวัดนายสิริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งให้ทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรองรับน้ำฝนและฝนที่ตกหนักด้านการจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาและส่งให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนเป็นเงิน94ล้านบาทขณะที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยทีมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปภและสมาคมประกันวินาศภัยได้เดินทางไปยังจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยลงทะเบียนให้กับผู้ประสบภัยโดยจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่แรกที่ใช้เคลมประกันจากโครงการดังกล่าวกรณีน้ำป่าไหลหลากจ่ายค่าความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันและจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยจำนวน2หลังจ่ายเป็นค่าความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย1รายวงเงินคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่8เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้มีฝนบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น34องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมและจังหวัดชัยภูมิฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เ ไทยวันละคำวันนี้เสนอคำว่าเกษตรกรเกษตรกรเป็นคำนามหมายถึงผู้ทำเกษตรกรรมผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์การประมงและการทำป่าไม้ตัวอย่างประโยคการแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งของชนบทเป็นเรื่องสำคัญเพราะเกษตรกรต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพติดตามภาษาไทยวลคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากสงครามสงบแล้วนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือนิคควงอภัยวงศ์ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลเป็นอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษหม่อมเจ้านักขัดมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางพุทธศักราช2489ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนจบชั้นมัธยมปีที่3ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนต์แล้วระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนเปียโนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษแต่อยู่ที่อังกฤษได้ไม่นานพุทธศักราช2490หม่อมเจ้านักขัดมงคลก็ทรงย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจำฝรั่งเศสและเดนมาร์กก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขมักขม้นเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
0: และช่วงนี้ติดตามสารคดี3 นาทีกับอัยการค่ะ

0: ำนักงานอัยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2 องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดทุกจังหวัด
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: โอ้โหใหญ่โกมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
3: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
2: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้คดีปกครองค่ะ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นพบกับผมมนัญชัยรัตนบุรานนท์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ครับ
4: สวัสดีครับคุณอดิศักดิ์วันนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองเรื่องใดที่อยากจะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบ้างครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณมนัญชัยและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่อาจจะหนักสักเล็กน้อยนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยจะพอฟังแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นกังวลหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครับผมหรือปปช.นะครับจะเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าเวลาที่เราท่านๆนะครับซึ่งเป็นประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกระทำการโดยไม่ชอบไม่ว่ากรณีใดๆนะครับซึ่งรวมไปถึงการทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยนะครับนอกจากการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาแล้วเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยก็มักเป็นหน่วยงานนะครับที่ประชาชนนะครับนึกถึงเป็นระดับต้นๆนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นการร้องเรียนนะครับการปฏิบัติต่างๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยซึ่งอาจจะได้ผลนะครับว่าสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดและลึกซึ้งชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อมีการร้องเรียนไปเช่นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ไม่ชอบเนี่ยบางเรื่องเนี่ยหากเห็นว่าปปช.เนี่ยดูแล้วเนี่ยพิจารณาและเห็นว่าการกล่าวหาเรื่องใดๆที่ประชาชนทั่วไปได้ร้องเรียนมาเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่เป็นความผิดร้ายแรงนะครับหรือกล่าวหาในเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.เนี่ยตัวคณะกรรมการปปช.เองเนี่ยก็จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้องเรียนเนี่ยดำเนินการทางวินัยไปตามอำนาจและหน้าที่ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการปปช.เนี่ยยังไม่ได้มีการทำการไต่สวนหรือมติชี้มูลความผิดในเรื่องที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อผมได้เกริ่นมาสักครู่นี้แล้วมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นว่าหากประชาชนนะครับได้ยื่นหนังสือร้องเรียนผู้บริหารท้องถิ่นนะครับแต่คณะกรรมการปปช.เนี่ยเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในอำนาจของตัวเองนะครับจึงได้มีมติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนซึ่งในกรณีนี้นะก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่นะครับเมื่อต่อมาปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการกับผู้ถูกร้องเรียนก็คือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยกรณีดังกล่าวเนี่ยหากผู้ร้องเรียนก็คือประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ร้องเรียนนะครับเห็นว่าตัวเองไม่ได้ความเป็นธรรมเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยละเลยล่าช้าต่อหน้าที่ผู้ร้องเรียนจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่ครับ
3: แล้ววันนี้คุณอดิศักดิ์มีตัวอย่างคดีมาเล่าเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไหมครับ
4: ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็มีตัวอย่างนะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับประชาชนทั่วไปนะครับก็เรื่องราวเรื่องนี้นะครับมีอยู่ว่าในกอไก่นะครับซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ที่ตำบลพระลอนะครับ

0: ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่นะครับว่านายกเทศมนตรีตำบลพระลอและนายกเทศมนตรีนครกอไก่นะครับพิจารณาติดตั้งป้ายเข้าเขตควบคุมเทศบาลตำบลพระลอโดยไม่ถูกต้องทําให้เทศบาลนครกอไก่รุกล้ําแนวเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระลอเป็นเหตุให้ร้านซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งทําการเชื่อมทางวางยางรถยนต์และเก้าอี้หินอ่อนกีดขวางทางเดินเท้าบริเวณข้างทางหลวงแผ่นดินรวมทั้งไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างร้านต่อเทศบาลตำบลพระลออันเป็นการบุกรุกพื้นที่ทางหลวงและยังประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนกฎหมายทำให้นายกอไก่และบุตรชายเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไม่สะดวกในการเดินทางสัญจรเมื่อไม่ได้มีการดำเนินการตามที่ร้องขอนายกอไก่ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนไปถึงคณะกรรมการปปช.นะต่อมาสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดขอไข่ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีมติส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่ดำเนินการทางวินัยตามหน้าและหน้าที่ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ผู้ฟ้องคดีนายกอไก่นะครับเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่เพิกเฉยและยังไม่ได้มีการดำเนินการตับกับนายกเทศมนตรีตำบลพระลอและนายกเทศมนตรีนครกอไก่แต่อย่างใดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งนะครับดำเนินการตามมติของคณะกรรมการปปช.และอำนวยการให้นายกเทศมนตรีตำบลพระลอผู้ถูกฟ้องคดีที่สองและนายกเทศมนตรีนครกอไก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการติดตั้งป้ายที่พิพาทให้ถูกต้องและดำเนินการตามหน้าที่กับผู้ประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายครับซึ่งคดีนี้นะครับศาลปกครองได้ตั้งประเด็นไว้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ละเลยต่อหน้าที่ที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองหรือไม่และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่นะครับโดยคดีนี้นะครับศาลปกครองเนี่ยได้ศาลปกครองสูงสุดนะครับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อหาแรกนะครับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาในคำฟ้องว่าได้เคยมีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายเข้าเขตควบคุมเทศบาลตำบลพระลอโดยไม่ถูกต้องและกรณีร้านซ่อมรถยนต์ประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนกฎหมายแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่เพิกเฉยไม่ดำเนินการแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อผู้ฟ้องคดีและบุตรชายอาศัยอยู่ใกล้บริเวณพิพาทจึงเป็นผู้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรครับอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและโดยที่ผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ว่าราชการจังหวัดและมีคำขอที่ศาลอ่านออกคำบังคับให้ได้ตามมาตรา12วรรค1อนุ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองครับโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยชอบที่จะยื่นคำฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุในการฟ้องคดีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและไม่รับหนังสือชี้แจงหรือรับแบบเป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีว่าไม่มีเหตุผลผลแต่จะมีกฎหมายบังคับไว้เป็นอย่างอื่นนะครับผมแต่เมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยรับฟังได้ว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยพบเห็นการที่ปักป้ายโดยฝ่าฝืนกฎหมายและมีเสียงร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่ได้รับใบเมื่อ11พฤษภาคม2565เมื่อครบกำหนดระยะเวลา15วันนับแต่วันที่รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่นายกเทศมนตรีตำบลพระลอและนายกเทศมนตรีนครกอไก่เพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่อีกครั้งซึ่งได้รับไว้เมื่อวันที่17มิถุนายน2565จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวันพ้นกำหนดเวลา15วันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่ได้รับหนังสือร้องเรียนครั้งแรกถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ฟ้องคดีนั้นคือวันที่27พฤษภาคม2565แม้ภายหลังผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้งก็ไม่ทำให้ระยะเวลาการฟ้องคดีขยายออกไปผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่ต่อศาลภ ภายในวันที่25สิงหาคม2565การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่28เมษายน2566จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและไม่ได้เป็นการฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับไปพิจารณาตามมาตรา52วรรค2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวคำฟ้องข้อหานี้ศาลจึงไม่อาจรับไปพิจารณาได้ครับสำหรับข้อหาที่2นะครับที่ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการปปช.นั้นเห็นว่าการที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดขอไข่ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคณะกรรมการปปช.มีมติให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นมติคณะกรรมการปปช.ดังกล่าวเนี่ยมีผลทางกฎหมายแต่เพียงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนพิจารณาดำเนินการกับนายกเทศมนตรีตำบลพระรอและนายกเทศมนตรีนครขอไข่ต่อไปตามหน้าที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยบัญญัติไว้นะครับซึ่งไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดหนังสือดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นเพียงหนังสือแจ้งว่าได้มีการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองอันเป็นขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายหรือไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามมติคำกลางปปช.ดังกล่าวตามในมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้นะครับศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาครับโดยท่านผู้ฟังนะครับสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคำสั่งฉบับนี้ได้นะครับที่คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่1180/2567โดยสามารถที่จะไปค้นหาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของศาลปกครองรวมถึงเว็บไซต์ www.adminco.th ของศาลปกครองได้ครับ
1: ครับจากตัวอย่างคดีที่คุณอดิศักดิ์ได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสุดท้ายนี้อยากให้ฝากข้อคิดให้คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ครับในคดีนี้นะครับก็มีเป็นอุทาหรณ์ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับว่าแม้ตนเองเนี่ยจะเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนะครับก็ตามเนี่ยแต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็จะต้องยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นอุทาหรณ์ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการปปช.นะครับเพื่อให้ดำเนินการเรื่องอย่างใดแล้วเนี่ยปรากฏว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยได้มีหนังสือนะครับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ผู้นั้นนะครับดำเนินการตามทางวินัยเนี่ยซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าวนะครับไม่ได้มีผลทางกฎหมายนะครับเป็นเพียงแต่ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวนะครับเช่นกรณีนี้ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยพิจารณาดำเนินการกับผู้ถูกร้องต่อไปตามหน้าที่เท่านั้นซึ่งถือเป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองอันเป็นขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองก่อนมีคำสั่งทางปกครองที่จะมีผลกับผู้ถูกร้องเรียนเท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนซึ่งก็คือประชาชนทั่วไปแต่อย่างใดนะครับแม้ว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเนี่ยยังไม่ดำเนินการตามหน้าที่ตามหนังสือของปปช.เนี่ยได้กำหนดไว้เนี่ยผู้ร้องเนี่ยก็คือประชาชนทั่วไปก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของบุคคลดังกล่าวนะครับจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา12วรรค1แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับและไม่สามารถที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้บังคับผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยหรือเพิ่มโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนได้ครับ
1: นอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักงานคดีปกครองได้ที่โทร043 258 681-2และทางแอปพลิเคชัน LINE โดยท่านสามารถสแกน QR Code บนหน้า Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นได้ครับนอกจากนี้สำนักงานศาลปกครองได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคู่ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนการพิจารณาทางออนไลน์และรวมถึงออข่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรยายถ่ายทอดสดสื่อการเรียนรู้ค้นหาหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองก็มีบริการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่มาแบ่งปันข้อมูลดีๆและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นFM 99.5 MHz และทาง Facebook สำนักงานการปกครองขอนแก่นสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ถานีรถไฟพัทลุงท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
2: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหานายอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทอรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟู ซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่13ถึง16พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
4: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
5: ่ว่าที่ร้อยตีอนัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
6: โดยพื้นที่เยอะที่สุด

านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุน

0: ไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันศุกร์ที่9 ตุลาคม 2569แรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5:00 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6:00 นติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7:00 นติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: เห็นภัยอันตรายมองไม่เห็นทางออกยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมะรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานปันนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้กรวนอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราวสตอรี่วิกฤตต่างๆให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถจะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้ในการที่เราฟังธรรมานั้นท่านผู้ฟังที่เป็นเรื่องราวสตอรี่นิทานชาดกบ้างธรรมบทบ้างนี่มันจะเป็นลำดับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่การกระทำซึ่งลักษณะที่เป็นเรื่องราวมีบุคคลมันเลยมีอุปมาอุปไมยมีการเปรียบเทียบบุคลาธิฐานเป็นเรื่องของเขาแต่มันก็มาคล้ายๆกับเรื่องของเราลักษณะที่มีความเหมือนๆกันตรงนี้ท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการพาใจให้ไกรกรวนเพราะมันฟังแล้วมันน้อมไปฟังแล้วมันเข้าใจไอ้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการไกรกรวนโดยอัตโนมัติไงพระพุทธเจ้าท่านจึงในบางครั้งในการเทศน์สอนของท่านนั้นก็จึงมีเหตุการณ์เหล่านี้มาปรารภเล่าให้ฟังเทียบเคียงกันได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนี้นั้นเรียกว่านิทานท่านผู้ฟังคำว่านิทานหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเหตุที่เกิดก่อนปรารภเหตุนี้เหตุนี้จึงได้พูดหรือแสดงเทศบัญญัติเรื่องนี้เรื่องนี้ที่เกิดก่อนนั้นเรียกว่านิทานในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราแยกชุดข้อมูลให้ชัดเจนกันด้วยเพราะว่าบทบัญญัติหัวข้อธรรมะใดๆที่เป็นพุทธพจน์ในบางจุดนั้นนั่นคือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมบัญญัติเอาไว้ส่วนนิทานที่เป็นรายละเอียดเรื่องราวนั้นส่วนใหญ่จะปรากฏในอรรถกถาหรือว่าในฎีกาหรือว่าในอนุดีกาซึ่งเป็นข้อมูลชั้นหลังๆชั้นรองๆลงมาจากส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเดิม เราแยกชั้นของข้อมูลให้ชัดจะทำให้เราสามารถลำดับความสำคัญของข้อมูลที่เราจะนำไปจดจำนำไปทำความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอาเรื่องในอรรถกถาเป็นหลักเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีอย่างเช่นว่าสัตว์ทำไมพูดกันได้หรอพูดกับคนได้ด้วยหรอเนี่ยมันจะมีประเภทเนี้ยหรือเอ๊ะทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแบบนั้นมันน่าพิสดารจังในความพิสดารความหลากหลายในเรื่องราวที่เป็นอรรถกถาเนี่ยก็จะมีเยอะทีนี้เราฟังแล้วชุดข้อมูลไหนมันสนับสนุนส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเราเอาจุดนั้นแยกชั้นข้อมูลให้ดีส่วนไหนที่ลงกันได้เทียบเคียงกันได้สนับสนุนกันดีส่วนไหนที่มันยังไม่ลงกันยังไม่เข้าใจนั่นก็ยกไว้พอเรามีความรู้เพิ่มขึ้นทำความเข้าใจได้ดีขึ้นอาจจะเข้าใจในแง่ต่างๆเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าก็ยกไว้เลยเพราะว่าเป็นส่วนที่เสริมเติมขึ้นมาไม่ใช่ส่วนหลักแต่อย่างไรอย่างนั้นก็ได้แล้วเรื่องราวที่มีการบอกสอนไว้ในพระคัมภีร์เป็นพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่างๆเหล่านั้นดูฟังมีหลากหลายมากมายเลยสามารถนำมาปรับใช้กับในชีวิตของเราได้อย่างมากเลยวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่มีมาในช่วงรอบหลายเดือนที่ผ่านมาในสังคมบ้านเรานั่นคือการที่เพื่อนที่มีความคุ้นเคยกันคบหากันรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆแต่พอมาทำธุรกิจเติบโตขึ้นไปมีปัญหากันละมีความเห็นไม่ตรงกันละโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินทองละทำไมเงินมันหายไปไหนทำไมธุรกิจทำอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นจากคนที่รักกันสามัคคีกันคบกันดีกันทำไมกลายเป็นแตกกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันถึงขนาดว่าถ้าจะเรียกสำนวนไทยคือไม่ไปเผาผีกันหน้าก็ไม่มองคุยก็ไม่อยากคุยทำไมมันถึงไปเป็นอย่างนั้นได้แล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วดูที่ตัวเราเนี่ยบางทีมันก็เกิดนะพี่น้องเนี่ยบางทีพี่น้อง5ปีไม่คุยกัน10ปีไม่คุยกันทำไมไม่คุยกันอ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คุยกันเฉยๆอย่างนี้แหละก็งงเหมือนกันนะบางทีพ่อแม่กับลูกเนี่ยนะพ่อกับลูกไม่คุยกันอย่างนี้นะหรือลูกกับแม่ไม่คุยกันอย่างนี้นะบางทีก็จำไม่ได้แล้วว่าโกรธกันเรื่องอะไรแต่ว่าก็ไม่คุยกันนะนั่นน่ะสิตอนนั้นจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมมันมีทั้งที่ได้และไม่ได้หรือสำหรับบางคนนะท่านผู้ฟังงานประชุมญาติอย่างเงี้ยเห็นแต่คนจีนกับวันเจงเม้งไงหรือวันตรุษจีนไงนะแต่คนไทยก็เป็นช่วงวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ใดๆก็แล้วแต่ที่ว่าจะมานัดเจอกันคนไทยทั้งที่เชื้อสายจีนและเชื้อสายไทยหรือเชื้อสายอื่นๆใดๆเขาก็จะมีวันที่จะมาเจอกันรวมญาติในวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีผมไม่อยากไปญาติฝ่ายนี้ทำไมพูดอย่างนั้นอันเดิมมันมีนะทุกฝั่งในครอบครัวในสังคมเรามันเป็นหรือแม้แต่ในที่ทำงานทุกฝั่งที่ทำงานที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเรียนจบมาด้วยกันทำงานด้วยกันเอ้าทำไปทำมาทำไมแบบแกเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นมีปัญหาในที่ทำงานแบบไม่มองหน้ากันไม่ประสานงานกันแผนกนี้ไม่อยากจะไปคุยกับแผนกนั้นเอ๊ะทำไมเป็นงั้นอ่ะก็นั่นสิหรือแม้แต่บางทีเราย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายแผนกใหม่อาจจะเลื่อนตำแหน่งไปไปรับตำแหน่งใหม่เฮ้ยตอนแรกๆมันก็คุยดีนะในที่ทำงานใหม่เอ๊ะแต่ไปๆทำไมมันเป็นมันมาไม่ชอบเราตอนไหนเอ๊ะหรือเราไปทำให้เขาขัดเคืองตอนไหนที่ทำไมมันกลายเป็นมีปัญหากันไม่เป็นมิตรภาพกันมีความโกรธกันผูกเวรกันได้แล้วในเรื่องนี้เราจะจัดการอย่างไร ันนี้มีนิทานชาดก3เรื่องท่านผู้ฟังที่อาจจะนำมาเล่าให้ฟังได้นานแล้วนะเป็นหลายๆปีมากเลยล่ะเป็นเรื่องที่ประกอบกันเพื่อที่จะนำเสนอในประเด็นเรื่องของความสามัคคีการที่มิตรภาพมันจะแตกจากกันหรือมันจะเชื่อมกันหรือมันจะดีกันยังไงในเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้นำมาเทศน์สอนไว้นั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมมิตรภาพกุณฑินีชาดกคำว่ากุณฑินีนั้นก็คือนกกระเรียนนั่นเองผู้ฟังเป็นเรื่องของนกกระเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคนส่งสารให้พระราชาในสมัยก่อนผู้ฟังตอนที่จะมีอินเทอร์เน็ตมีระบบคอมมิวนิเคชันแบบที่เรามีใช้ในปัจจุบันดาวเทียมอะไรเนี่ยเขาใช้นกหรือไม่ก็ม้าในการที่จะส่งสารจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนกกระเรียนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นั้นท่านผู้ฟังให้กับพระเจ้าโกศลในสมัยโน้นนะนั่นคือสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นโพธิสัตว์เป็นพระราชาแล้วก็ครองราชย์อยู่ในเมืองพาราณสีโพธิสัตว์ในชาตินั้นท่านผู้ฟังก็ได้มอบภารกิจส่งข้อความไปที่หัวเมืองหนึ่งเพื่อทำภารกิจอันใดอันหนึ่งให้กับนกกระเรียนตัวนี้นกกระเรียนตัวนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีระหว่างในระหว่างที่มันเดินทางไปมันก็ไปตัวเดียวแต่ว่าลูก2ตัวของมันไม่ได้ไปด้วยมันมีลูกอยู่2ตัวนะจนกกระเรียนเนี่ยนะปรากฏว่าลูกของมันที่อยู่ที่เมืองก็มีพวกเด็กในราชตระกูลที่เป็นเหล่าญาติของพระราชานี่แหละในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นญาติแบบไหนญาติสนิทหรือญาติไม่สนิทเป็นอาจจะเป็นลูกของมเหสีคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นลูกของญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของพ่อเกี่ยวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแหละคือจริงๆในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะว่าเป็นสายตรงหรือสายไม่ตรงหรือสนิทไม่สนิทอย่างไรแต่ว่าเป็นพวกในราชสกุลมาเล่นในบริเวณที่นกหนึ่งมันอยู่เล่นไปเล่นมาแล้วก็ไปเล่นกับลูกนกด้วยอ่ะทีนี้เล่นกับลูกนกเล่นไปเล่นมาบีบมันแรงไปหน่อยลูกนกก็ตายลูกนก2ตัวของนกกระเรียนตายตัวในขณะที่ตัวแม่มันไปส่งสารส่งเอกสารส่งจดหมายให้พระราชากลับมาเสร็จปุ๊บอ้าวลูกฉันตายแล้วโอ้ลูกทั้งคนเนาะท่านผู้ฟังต่อให้เป็นนกก็เถอะมันก็เสียใจอ่ะมันก็เลยไปสืบแล้วว่าใครมาฆ่าลูกฉันถามคนนั้นถามคนนี้จึงได้ความว่าอ๋อไอเด็กพวกนี้อ่ะมันมาฆ่าลูกฉันใช่ไหมเดี๋ยวเอาบ้างด้วยความแค้นท่านผู้ฟังคือความแค้นขึ้นสมองนี่นะมันก็ทำให้ตาบอดตาบอดนี่ก็คือไม่ใช่ว่าตามองไม่เห็นนะแต่ว่าการตัดสินใจอะไรต่างมันมืดบอดไปก็เลยคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ฉันจัดการบ้างมีเสือโคร่งตัวหนึ่งตัวฝังก็เลี้ยงไว้ในราชสำนักเสือโคร่งตัวนี้มันดุมากไม่ได้ปล่อยทั่วไปเสือโคร่งตัวนี้เขาก็ล่ามโซ่เอาไว้ไม่ให้มันหนีไปได้ให้มันอยู่แต่บริเวณนี้โดยเลี้ยงแบบว่าเอ้ยดูวะแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้มันละกันแต่ปรากฏว่านกกระเรียนด้วยความแค้นนี่นะก็เลยหลอกล่อเด็ก2คนที่ฆ่าลูกตัวเองเนี่ยนะให้เข้าไปใกล้ๆบริเวณที่เสือโคร่งนี่มันอยู่หลอกล่อด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งนั่นแหละหลอกล่อเข้าไปใกล้ๆเสร็จปุ๊บคืออยู่ในระยะที่เชือกมันจะไปถึงอ่ะแต่เสือโคร่งมันยังไม่ทำอะไรยังไม่โผล่มาหลอกล่อเข้าไปใกล้ไปใกล้เสร็จปุ๊บคราวนี้กระโดดถีบให้เด็ก2คนนี้ล้มลงว่ะพอเด็ก2คนนี้ล้มลงเสือโคร่งเห็นจังหวะปึ้งนี่กระโดดมับเลยเด็กล้มลงก็หนีไม่ทันเลยหนีไม่ทันก็เลยถูกเสือโคร่งตะปบปึ๊บกัดคอปึ๊บ ินกรวบกรวบเด็กสองคนตายเซ็ตเลยตัวพอแก้แค้นสมใจแล้วใช่ปะคือความที่แบบความอาฆาตความแค้นเนี่ยพอมันถูกปลดปล่อยออกไปมันเลยเริ่มเห็นว่าเอาแล้วแย่แล้วเราคือตอนก่อนทำเนี่ยมันไม่เห็นไม่เห็นว่าอะไรเพราะฉันแค้นนี่ทำไมแกทำฉันต้องทำแกบ้างพอทำเสร็จปุ๊บเอาแย่แล้วท่านจึงบอกทุกหวังว่าคือความแค้นเนี่ยไม่ได้จะระงับด้วยความแค้นหรอกหมายถึงว่าแต่แกทำฉันมาฉันทำตอบแกพอทำตอบเสร็จปุ๊บรู้สึกสะใจอยู่แต่มาคิดทีเฮ้ยสิทำไมมันยังไม่หายวะว่าไม่หายเนี่ยหมายความว่าสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นรู้สึกถึงความผิดไงในการที่ว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วความผิดมันตามหลอกหลอนอยู่ใช่ไหมล่ะพอคึกขึ้นมาเอ้ยฉันมีความผิดนี่หว่าโอ้ยต้องเพ่นละทีนี้จะหนีเราไปบอกพระราชาก่อนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วลูกของท่านฆ่าลูกของฉันฉันก็เลยฆ่าลูกของท่านตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วหนีก่อนเดี๋ยวนี้กลับไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์พระราชาเลยบอกโอ้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปไม่เป็นไรเราเจ้ากันแล้วเราเจ้ากันนี่หมายความว่าไอ้คนที่ทำให้เกิดโทษแก่ท่านเนี่ยนะคือเด็กสองคนเนี่ยทำไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ได้ทำตอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำตอบคำว่าทำตอบเนี่ยระวังมันถึงแก้แค้นนั่นแหละนะเอาด้วยลักษณะนี้เวรมันสงบระงับลงไปแล้วเจ้านกเรียนท่านอย่าไปเลยพระราชาว่าที่ไม่ให้ไปนั่นก็เพราะว่าต้องการจะอยู่ทำหน้าที่ต่อตรงนี้ข้าพเจ้าก็เลยเข้าใจว่าเด็กสองคนนี้อาจจะไม่ใช่ลูกสายตรงก็ได้ในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้อย่างไรก็ตามพอพระราชาบอกอย่าไปเลยอย่าอยู่ทำหน้าที่ต่อนกกระเรียนก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือมิตรภาพถูกทำลายแล้วเชื่อมต่อกันอีกไม่ได้นกกระเรียนว่าคือมันทำคืนกันแล้วอะแต่ว่าใจมันเชื่อมต่อกันไม่ได้นกกระเรียนนะก็บอกว่าใจไม่อนุญาตคือทางกายเราเจ้ากันแล้วก็จริงแต่ใจมันไม่ลงกันแล้วขอลาเถอะอย่าไม่อยากอยู่แล้วนี่คือลักษณะของนกกระเรียนนะเป็นสัตว์เดรัจฉานดูว่าที่ใจเขาเป็นอย่างนี้แต่พระราชาบอกว่าเอ้ามิตรภาพของคนที่เป็นคนดีๆเป็นสัตว์บุรุษเป็นบัณฑิตมันถูกทำให้มันคลอนแคลนไปแล้วเนื่องจากว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะในกรณีนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นล่ะด้วยความประมาทพลั้งเผลอใดๆก็แล้วแต่เกิดมันโอ้โหผิดพลาดไปแล้วหักเกินไปแล้วแต่ถ้าเป็นคนดีๆเป็นบัณฑิตนี่นะเขาสามารถเชื่อมกลับต่อกันได้นะแต่ถ้าสำหรับคนพาลกับคนพาลนี่แตกกันแล้วเนี่ยมันต่อกันไม่ได้นะเหมือนภาชนะหม้อดินนี่พอแตกกันแล้วมันต่อกันไม่ติดนะแม้พระราชาจะอธิบายป่านนี้ก็ตามนกกระเรียนก็ไม่ยอมดูฟังไม่อยู่หนีไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เรื่องนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่ามันจะต่อติดกันไหมในที่นี้นกกระเรียนกับพระราชาต่อกันไม่ติดต่อกันไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะการที่จะต่อติดได้ดูฟังมันต้องเป็นบัณฑิตทั้งสองฝ่ายบัณฑิตทั้งสองฝ่ายนี่คือยังไงสมมุติเวรมันระงับกันไปแล้วใช่ป่ะคนหนึ่งก็ต้องรู้โทษคนหนึ่งก็ต้องแสดงโทษของตัวเองคำว่าแสดงโทษเนี่ยหมายความว่ารู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนในกรณีนี้พระราชาก็รู้ว่าเราปล่อยลูกของเราให้มันประมาทเองก็รู้ว่าผิดตรงนี้ใช่ไหมแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยกโทษให้เขาอะคือถ้าฝ่ายหนึ่งรู้โทษแสดงโทษแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยกโทษให้มันเชื่อไม่ติดการที่ไม่ยอมยกโทษให้ไม่ให้อภัยเนี่ยดูหวังไม่ใช่บัณฑิตนะแต่ถ้าบัณฑิตเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้โทษของเขาแล้วนี่เราจะมาเอาโทษของเขามันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขายกขึ้นมาแล้วไงมันก็ต้องสลายไปก็ต้องให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยไอ้คนนั้นกลายเป็นคนบุกเวรเองก็ไม่ใช่บัณฑิตเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงต้องเป็นบัณฑิตด้วยกันแต่ถ้าคนผิดรู้ว่าตัวเองผิดอะไร ทั้งคนที่ฉันไม่ผิดคิดว่าฉันไม่ผิดก็ต้องมีการให้อภัยกันหรือไปทำเขายังไงก็ต้องรู้ว่าตัวเองผิดยังไงด้วยเหมือนกันซึ่งในเรื่องของนกกระเรียนนี้ท่านผู้ฟังเชื่อมกันไม่ติดต่อกันไม่ได้และไอ้ความที่ว่าต่อกันไม่ได้นะทำให้เราเห็นแพทเทิร์นอันหนึ่งด้วยในเรื่องนี้เขาเล่าอยู่สองช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์โดยในอดีตชาตินั้นแล้วก็ช่วงเวลาปัจจุบันนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไอ้เจ้านกกระเรียนเนี่ยด้วยจิตใจที่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะทุกวันไม่ได้พัฒนาชีวิตของตัวเองใดๆเลยนกกระเรียนยังไงเมื่อชาติก่อนนั้นก็ยังเป็นนกกระเรียนอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ถ้านิทานชาดกเรื่องอื่นนะเราฟังอยู่บางทีอ๋อคนนี้เกิดเป็นนกกระเรียนชาติต่อมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติต่อมาเกิดเป็นเทวดาก็จะมีการพัฒนาในชาติกำเนิดของตนของตนไงแต่สำหรับนกกระเรียนตัวนี้ตะวันไม่ได้มีการพัฒนาในชาติกำเนิดเลยน้ำซ้ำบางทีแย่ลงไปนิดหนึ่งด้วยในเรื่องคุณตินีชาดกนี่นกกระเรียนตัวเดิมนั่นแหละนะในชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นพระราชาไปฆ่าลูกเด็กสองคนชาติปัจจุบันที่พระองค์ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นนกกระเรียนเหมือนเดิมนำซ้ำพอทำความผิดไว้ใช่ไหมไปฆ่าเด็กสองคนแล้วหนีไปเลยคราวนี้ไม่ต้องมาพูดคุยกันใดๆทำความเข้าใจอะไรเนี่ยไม่มีเลยไปเลยไม่ได้มีการพัฒนาด้านจิตใจที่จะปรากฏเห็นออกมาในทางชาติกำเนิดในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคือเชื่อมกันไม่ติดคุณผู้ฟังแต่เรื่องที่สองเป็นลักษณะที่ว่าก็มีความผิดพลาดกันละแต่กว่าจะเชื่อมติดได้นี่พังกันยับก่อนเลยนะนั่นคือเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ว่าพังยับยับนี่คือยับกันจนเป็นเรื่องให้เราได้คุยกันจนถึงปัจจุบันนี้ได้ภิกษุแค่สองรูปทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องในห้องน้ำเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยท่านทำไมทิ้งน้ำไว้ในขันที่ตักชำระตามพระวินัยเนี่ยต้องอย่าเหลือน้ำไว้ในขันเอาเหลือนี่ไม่ได้ฝ่ายพระที่ดูแลมีความชำนาญด้านพระวินัยบอกไม่ได้นี่ท่านเป็นอาบัติอ๋อผมไม่รู้ฝ่ายพระวินัยตอนไม่ทราบข้อมูลนี้เอาไม่รู้ก็ต้องผิดอยู่ดีถ้าผิดงั้นก็ปลงอาบัติแต่ว่าท่านไม่รู้ก็ไม่ผิดแล้วกันเอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องให้ทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้าไม่ผิดอีกฝ่ายหนึ่งบอกผิดเอ้าผิดแล้วจะแก้เอ้าบอกไม่ผิดเอ๊ะแล้วจะให้ยังไงจากแค่สองคนมากลายเป็นขยายไปสองกลุ่มคือกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละคนละคนจากกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นพระความขัดแย้งเนี่ยขยายต่อไปกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นคารวาสวงมันเริ่มกว้างขึ้นไปใช่ไหมครับว่าทะเลาะกันนี่วงกว้างขึ้นปุ๊บมันก็มีเรื่องกระทบกันเนี่ยเริ่มจากห้องน้ำใช่ไหมท่านวางขยายไปโรงโบสถ์ละก็มาถ้าเป็นภิกษุสองกลุ่มแบบมาจะสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันไอ้กลุ่มนี้ก็ไม่อยากนั่งใกล้กลุ่มนั้นจากห้องน้ำแค่สองคนนะขยายไปถึงอุโบสถถึงศาลาต่อขยายไปถึงคารวาสญาติโยมไปลงครัวอีกคราวนี้อ้าวกลุ่มนี้ก็เอ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นเงี้ยอาจารย์แล้วแกทำไมเป็นเงี้ยไอ้พวกนี้ทำกับข้าวก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้พวกนั้นเก็บจานขยายต่อไปจากห้องน้ำไปศาลาปฏิบัติธรรมไปอุโบสถ์มาลงครัวคราวนี้ออกนอกวัดไปอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าพอคารวาสมันกลับบ้านมันก็พูดให้ลูกเมียฟังอีกเนี่ยดูข้างบ้านฉันเป็นอย่างนี้ได้ดูวิธีก็ทำธุรกิจด้วยกันติดต่อราชการกันแกอยู่กลุ่มนั้นมันขยายต่อไปกูฟังไปถึงในครัวเรือนออกไปจนถึงในราชสำนักพวกราชการที่อยู่ฝ่ายนี้แกอยู่ฝ่ายนั้นนะทำไมอาจารย์แกเป็นอย่างนี้อาจารย์ฉันเป็นอย่างนั้นต่อกันไป มันไม่ได้ต่อกันไปจนถึงแค่มนุษย์โลกทั้งหมดต่อกันไปจนถึงพวกเทวดาที่สนับสนุนแต่ละฝ่ายละฝ่ายเทวดาที่ดูแลคารวาสคนนี้ดูแลพระสงฆ์คนนั้นก็แบบไม่ลงรอยกับเทวดาที่ดูแลพระสงฆ์อีกองค์หนึ่งอยู่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหเรื่องนี้เป็นใหญ่โตมากเลยคือเพราะว่าไม่ยอมรับคำผิดกันไงความผิดตัวเองไม่ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ให้อภัยอ่ะก็ท่านผิดอ่ะอีกฝ่ายนี้ก็งั้นท่านผิดก็ไม่ให้อภัยมันเลยไม่ลงกันเลยเชื่อมกันไม่ติดจนกระทั่งความขัดแย้งบาดหมางนี่นะขยายไปจนถึงพวกเทวดาแม้พระพุทธเจ้าดูฟังพยายามจะประสานนะบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นให้ใหญ่ว่าฝ่ายนี้ทำฉันอย่าฝ่ายนี้ว่าพูดให้ฉันอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ยอมสามมาร่างถึงขนาดว่าให้เอามานั่งด้วยกันสลับฟันปลากันนะก็ไม่ยอมไม่สามารถให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แล้วถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันอยากจะอยู่อ่ะใช่ปะอย่างถ้าลูกกับพ่อไม่คุยกันอย่างเงี้ยแม่นี่ก็พยายามจะประสานลูกพยายามจะประสานพ่อคือเอื้อมอ่ะใช้คำนี้เอื้อมระอาพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังเอื้อมระอาเอื้อมระอาจนกระทั่งไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ไปดีกว่าเหมือนช้างมาตังคะตั้งใจคำนี้ที่อยู่เกลื่อนกลนกับด้วยฝูงช้างทั้งช้างตัวเล็กช้างตัวใหญ่ช้างหนุ่มช้างสาวโอ้ยวุ่นวายไปอยู่ตัวเดียวดีกว่าคือเป็นเรื่องที่เราจะเคยได้ยินกันว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าเรไรก็เหตุนี้แหละนี่เป็นพรรษาที่10ของการประกาศศาสนานะเหตุการณ์นี้เกิดตรงนั้นพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วฝ่ายพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่เป็นต้นเหตุนี่เริ่มคิดได้นี่ไม่ใช่ว่าเพราะพระพุทธเจ้าหนีไปนะแต่เพราะว่าพวกชาวบ้านพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่หนีไปแล้วเลยไม่ให้อาหารไม่ถวายข้าวไม่ถวายน้ำไม่ให้การเคารพเหมือนเดิมทีนี้พอตัวเองไม่มีอะไรสนับสนุนหรือว่าเหมือนทหารจะไปรบอ่ะท่านผู้ฟังจะมีกำลังรบได้คุณต้องมีฝ่ายสนับสนุนถ้าไม่มีฝ่ายสนับสนุนถูกตัดเสบียงไม่มีระบบที่ดีที่ถูกต้องกองทัพพังนะในความที่ว่าจะไปสู้จะมีมานะทิฏฐิอย่างเงี้ยมันไม่มีเช่นเดียวกันพวกภิกษุทั้งสองฝ่ายพอถูกตัดข้าวถูกตัดน้ำไม่ทันนานจิตใจก็อ่อนลงที่จะมีทิฏฐิมีมานะเหมือนกับไม่มีแล้วเพราะตรงนี้นิดหนึ่งด้วยพอสตูนี้นิดหนึ่งเราฟังมาสองเรื่องเรื่องของทั้งนกกระเรียนและเรื่องของทั้งภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเห็นแพทเทิร์นหนึ่งไหมแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นว่าที่ว่าถ้าคนมันจะไม่ลงกันไม่พอใจกันโกรธกันนี่เพราะว่าความที่ไม่เสมอกันด้วยอะไรเห็นอยู่ไหมมันคือมุมมองทิฏฐิทัศนคตินั่นเองทัศนคติมันไม่ลงกันนกกระเรียนก็มีทัศนคติแบบนี้มุมมองแบบนี้ทิฏฐิแบบนี้ในขณะที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีกลุ่มที่เป็นพระวินัยทรกลุ่มที่เป็นพระธรรมทรก็ความเห็นไม่ลงกันเพราะว่าความเห็นนี่จริงๆต้องใช้คำว่าทัศนคติมุมมองหรือทิฏฐินั่นเองทิฏฐิไม่เสมอกันมุมมองต่างกันจึงทำให้ไปกันไม่ได้คำถามคือท่านผู้ฟังแล้วมุมมองมันเที่ยงไหมล่ะทัศนคติทิฏฐิเนี่ยมันเที่ยงไหมเมื่อแต่คนนี้มีทิฏฐิอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีทิฏฐิอย่างนี้ตลอดไปจะเป็นอย่างนั้นปะท่านผู้ฟังฟังธรรมะมาไม่ใช่วันแรกปะใช่ไหมเพราะนั้นรู้อยู่แล้วว่าพอมันไม่เที่ยงทิฏฐิมุมมอง ทัศนคติที่เขามีต่อเรื่องนี้ว่าฉันถูกเนี่ยฉันก็ทำตามวินัยอันนี้ก็ถูกฉันก็ทำตามเหตุตามปัจจัยเฮ้ยมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะมันเปลี่ยนได้อะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาบอกพระท่านก็บอกมาตั้ง3รอบ6รอบนะไม่ใช่พระเทวดามาบอกไม่ใช่พระภิกษุรูปนั้นรูปนี้มาบอกแต่เพราะอดข้าวเพราะว่าไม่มีกำลังสนับสนุนไม่มีเชื้อที่จะมาเติมพิธีนั้นเนี่ยให้มันมีกำลังอยู่เชื้อที่จะมาเติมพิธีที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นให้มันมีกำลังเนี่ยพอมันไม่มีเชื้อนะสิ่งนั้นมันอยู่ไม่ได้ทุกท่านพิธีมุมมองอะไรก็ตามถ้าไม่มีเชื้อมาเติมไม่มีเหตุมาเป็นปัจจัยมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิก็ตามสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าไม่เสื่อมนะท่านผู้ฟังเรามีความเห็นตรงเรามีมุมมองที่ถูกต้องบางทีเพี้ยนได้บางคนเพราะว่าไม่ได้คบกันระยะนิมิตไปคบเพื่อนไม่ดีไปเป็นสายมูเอาเพี้ยนไปแล้วเป็นไปได้มีความเข้าใจมีมุมมองคลาดเคลื่อนไปที่สำคัญตรงนี้จึงเป็นเรื่องของทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่ไม่ตรงกันโจรนะโจรมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันกับโจรเขายังลงกันได้ยังสามัคคีกันได้เพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันใช่ไหมเอ้าแล้วคนที่เป็นบัณฑิตมีสัมมาทิฏฐิแล้วทำไมจะลงกันไม่ได้อ่ะคนนั้นน่ะสิอีกคนหนึ่งบอกทำเพื่อประเทศชาติอีกคนหนึ่งก็บอกก็ทำเพื่อประเทศชาติเหมือนกันแล้วทำไมมันลงกันไม่ได้นั่นสิงงเงินป่ะท่านผู้ฟังไอ้คนหนึ่งก็เนี่ยทำเพื่อรักษาศาสนาไอ้คนหนึ่งก็เนี่ยฉันก็ทำเพื่อรักษาศาสนาเหมือนกันศาสนาพูดเหมือนกันโอ้แต่ลงกันไม่ได้คืองงป่ะท่านผู้ฟังอีกคนหนึ่งบอกรักครอบครัวอีกคนหนึ่งว่าก็รักครอบครัวเหมือนกันฝ่ายพ่อก็รักครอบครัวฝ่ายลูกก็รักครอบครัวแต่ลงกันไม่ได้เออนั่นสิท่านผู้ฟังงงป่ะงงสิแต่ว่าที่ว่าเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยคือเขาไม่เหมือนกันที่ว่าทิฏฐิเหมือนกันเหมือนกันมันก็ว่าฉันยังถูกอยู่ถ้ามีมุมมองว่าฉันถูกเธอผิดยังไงมันไม่มีทางลงกันได้บวกต่อให้ว่าเพื่อศาสนาเพื่อชาติเพื่อครอบครัวเพื่อบริษัทเพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมันเป็นความคิดความคิดไม่ใช่ทิฏฐิบวกความคิดคุณจะพูดยังไงก็ได้คุณจะคิดยังไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นความคิดไงก็เรียกว่าวิตกวิจารแต่ทิฏฐิมันลึกไปกว่านั้นทิฏฐินะไม่ใช่ว่าแค่ความคิดยกตัวอย่างพวกโจรนี่นะคือเขามีทิฏฐิที่ว่าเบียดเบียนคนอื่นนี่โอเคเขามีทิฏฐิอย่างนี้ก็เลยโอเคก็ปล้นก็โอเคแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยไม่ฉันจะปล้นธนาคารอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ฉันจะปล้นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อปล้นง่ายกว่าธนาคารปล้นยากอีกฝ่ายหนึ่งบอกธนาคารปล้นได้เงินมากกว่าร้านสะดวกซื้อได้เงินน้อยไอ้ความคิดเขาเนี่ยไม่ลงกันนะแต่ว่าที่ที่เขาลงกันใช่ไหมแต่มันลงกันนี่คือเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแล้วบางทีเขาไปด้วยกันได้เพราะว่าที่ที่เขาตรงกันแต่ความคิดอาจจะไม่ตรงกันคือถ้าตรงกันทั้งความคิดทั้งที่ที่ด้วยดูฟังมันก็ไปกันได้ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าที่ที่เป็นหลักแล้วตรงกันแล้วไอ้ความคิดอาจจะไม่ตรงกันบ้างมันอาจจะก็ต้องพัฒนากันนิดนึงต้องปรับความเข้าใจในเรื่องความคิดกันนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะไปกันได้ง่ายไอ้ปรับความคิดเนี่ยมันง่ายกว่าปรับทิฏฐิเนี่ยมันยากกว่าแล้วทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดเนี่ยมันต้องมีไปลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีถูกเรื่องอะไรแล้วผิดเรื่องอะไรตรงนั้นแหละที่มันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เขาลงกันไม่ได้ทุกท่านแต่ไอ้รากลึกฝังอยู่อย่างนี้เนี่ยมันถูกเอาออกได้เพราะว่าเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงมันเนี่ยถูกตัดขาดตัดขาดในที่นี้ก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องคำพูดว่าเอ้ยท่านถูกแล้วอะเขาแหละผิดอย่างเงี้ยไม่ได้รับการสนับสนุนจุดนั้นมิจฉาทิฏฐิก็มีปาปมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยสัมมาทิฏฐิก็มีกัลยาณมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัย ถ้ามีคนมาคอยพูดอยู่เรื่อยว่าท่านถูกแล้วเขาว่าผิดหลักการท่านถูกแล้วหลักการเขาผิดมุมมองนี้มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆแต่พอคนที่จะมาพูดอย่างนี้ไม่มีด้วยศรัทธาด้วยความเพียรวิริยะทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้นะวันปัญญามันก็กำจัดมิจฉาทิฏฐิปัญญามันก็ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิบางทีเราก็เกิดเมตตาเกิดเวคาได้ก็เลยมีมุมมองที่ถูกต้องขึ้นมาว่าเราเนี่ยแหละผิดเขาถูกเราผิดเขาอาจจะถูกก็ได้แต่พอทิฏฐิทั้งสองคนเป็นอย่างนี้ด้วยกันใช่ไหมมันลงกันได้เลยแต่ระวังดูนะสมมติว่าทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกฉันนั่นแหละถูกเธอแหละผิดทำไมทิฏฐิเหมือนกันสองฝ่ายแต่มันลงกันไม่ได้ถูกปะในขณะที่ถ้าฉันผิดเธอถูกฉันอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความคิดว่าฉันผิดเธอถูกเหมือนกันเอาเหมือนกันนี้ทำไมลงกันได้เพราะอะไรเขาจึงมีคำว่ามานะมาร่วมด้วยกันทุกฝั่ง

มันก็สลายไปมีช่องว่างขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิคราวนี้เกิดได้เหตุการณ์นี้ดำเนินไปจนกระทั่งว่าหมดพรรษานั่นแหละให้ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีนี่คิดได้ขึ้นมาไปขอขมาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันแล้วก็ประสานกันได้กลับเหมือนเดิมทำไมกลุ่มนี้เขาประสานกันได้แต่กันแล้วแต่ว่าจนแบบพังยับจะเป็นเรื่องราวเป็นเคสสตัดดี้ให้เราศึกษากันจนถึงทุกวันนี้แต่ที่พังยับไปน่ะเขาก็สร้างกลับมาใหม่มีศรัทธาขึ้นใหม่มีสัมมาทิฏฐิขึ้นใหม่กลับมาใหม่ได้เหมือนกันทีนี้ประเด็นคือบางทีเราไม่ต้องไปรอให้มันพังยับป่านนั้นระวังก็จะเป็นเรื่องที่สามในวันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าทีคีติที่มีความแค้นกับพระเจ้าพรหมทัตเป็นเรื่องของทีฆาวุกุมารทีฆาวุเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าทีคีติพระเจ้าทีคีติเขาอยู่เขาดีๆทุกฝั่งแต่ว่าเป็นเมืองเล็กกว่าถูกเมืองใหญ่กว่าคือฝั่งของกาสีพระเจ้าพรหมทัตมารุกรานรุกรานก็ยึดได้แล้วเพราะว่าตัวเองกำลังน้อยกว่าพระเจ้าที่ขีติหนีภัยแต่ลี้ภัยไปอยู่ชายเมืองปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักอยู่ในครอบครัวของพวกช่างปั้นหม้อไม่ให้ใครรู้จักแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์สงครามนี่แหละตั้งชื่อว่าทีฆาวุกุมารต่อมาภายหลังพระเจ้าที่ขีติถูกจับได้ทุกวันเขาจะไม่ถูกจับได้ไงเพราะว่าช่างตัดผมนี่เขาไปมีธุระแถวหมู่บ้านช่างปั้นหม้อตรงนั้นช่างตัดผมที่เคยตัดผมให้พระเจ้าทีคีตินี่แหละคนตัดผมอะระวังเข้าใจไหมมันก็จำหน้ากันได้ว่าโอ้เนี่ยหน้าท่านเป็นอย่างนี้ตอนผมยาวเป็นอย่างนี้ตอนผมสั้นเป็นอย่างนี้ทรงผมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้พอไปเจอพระเจ้าทีคีติปลอมตัวอยู่แถวบ้านช่างหม้อจำได้เลยคราวนี้ไปรายงานเอาความดีความชอบกับพระเจ้าพรหมทัตเลยเขาตามมาจับอ่ะขณะนั้นยังโชคดีที่ว่าทีฆาวุกุมารดับฟังไปทำกิจนอกเมืองอย่างหนึ่งไม่ถูกจับไปด้วยกลับมาเจอพ่อตัวเองถูกจับอยู่แล้วเขาไม่ได้จับธรรมดาเพราะว่าเอานี้เป็นพระราชาที่ฉันไปยึดมานี่ดึงต้องฆ่าให้หมดสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้จับเฉยๆแต่ต้องฆ่าเพื่อไม่ให้มาเป็นภัยในภายหลังตอนนั้นพระเจ้าทีคีติก็เห็นทีฆาวุกุมารอยู่ในกลุ่มคนที่มาประชุมดูตัวเองถูกจับแล้วด้วยนะแล้วถ้าบอกว่าจะแสดงตัวแล้วไปช่วยเนี่ยโอ้ยสู้ไม่ได้แล้วทหารต้องเยอะแยะจะทำยังไงต้องซ่อนตัวไปก่อนไม่ให้แบบอย่าผลีผลามเลยเอาแล้วจะทำไงวันนี้รู้ตัวเองว่าตายแน่นอนพระเจ้าทีคีติให้โอวาทลูกก่อนโอวาทที่ให้ไว้เป็นว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเอายาวขึ้นก่อนนะดูว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรพูดอย่างเงี้ยสามครั้งตะโกนขึ้นเลยในขณะที่ตัวเองก็ถูกจับอยู่นะถูกจับนี่ก็คือเอามือไพร่หลังมัดด้วยหวายอย่างหนากร่อนผมโกนผมพาเดินไปตามทางสี่แยกแล้วตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้คนออกมาประชุมดูกันวันนี้ฉันจะแต่การคนนี้นะนี่เป็นกบฏนะก็โทษอะไรก็หาใส่เข้าไปหมดนะไม่สนพระเจ้าทีคีติตะโกนขึ้นให้โอวาทสามครั้งทหารโอ้ยบ่นเพ้ออะไรบ่นเพ้ออะไรเอ๊ะงงๆใครคือทีฆาวุเขาก็ไม่รู้จักกันไงไม่รู้ว่ามีลูกแล้วทีฆาวุนี่เงียบเลยทุกวันเงียบเลยเอาคำพูดของพ่อนี่มาใกล้กวนเลยโอ้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นต้องไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเว

โอ้นี่เตือนเราโดยตรงเลยนะเนี่ยถ้าเราปรีผลามตอนนี้นี่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นก็รู้เลยทุกคนรู้ปานนั้นก็ยังรักษาพ่อของตัวเองไม่ได้ในที่สุดพระเจ้าอีกิตินะก็ถูกประหารนะเขาเอาออกทางประตูเมืองด้านทิศใต้และประหารคือตีด้วยท่อนจันทร์แล้วก็ตัดคอเสร็จปุ๊บบั่นเอาอวัยวะนี่ออกเป็น 4-5 ส่วนแล้วก็ฝังไว้คนละหลุมละหลุมเนี่ยนะโอ้ทำเป็นปานนั้นเพื่อไม่ให้แบบทำพิธีใดๆชุบชีวิตยังไงมาได้ในศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อกันอยู่มีคาบุคราวนั้นเนี่ยโอ้เสียใจมากพ่อตายแม่ตายด้วยเลยแกล้งทำเป็นไปตีซีกับพวกทหารยามเอาเหล้าเอาอะไรให้กินเรียบร้อยแล้วนักขุดสรีระของพระบิดาพระมารดาขึ้นมานี่แล้วก็มารวมกันแล้วก็เผาเนี่ยทำชาปนกิจให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขอเรียนวิชาบังคับช้างจากอาจารย์ผู้ฝึกช้างของหลวงก็รอโอกาสหวังก็ไม่รู้จะทำคือชีวิตมันจะทำอะไรล่ะใช่ไหมอ่านก็เรียนวิชาความรู้อะไรต่อไปล่ะชีวิตก็ต้องดำเนินไปเรียนวิชาฝึกช้างคิวกุมารก็มีนิสัยอย่างระวังตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้านี่เธอตื่นแล้วตื่นมาแล้วอยู่วันหนึ่งระวังมาขับร้องบิดหินคลอเสียงเชื่อเจ้าอยู่ที่โรงช้างมีมาวันหนึ่งระวังพระเจ้าพระมหานี้เกิดแบบนอนหลับไม่สนิทคืออาจจะนุ่งด้วยความร้อนใจอันใดอันหนึ่งจากกรรมที่เคยกระทำมาเนี่ยนะคือการปกครองทั้งวังมันจะต้องมีเรื่องไปเบียดเบียนเขาอะทำไมบางทีมันก็กลุ้มใจด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอนหลับไม่สนิทตื่นมาประมาณตีสี่ตีห้าเหมือนกันทั้งเมืองนี่ยังเงียบอยู่ได้ยินเสียงแว่วมาตามลมเป็นเสียงพินเป็นเสียงร้องที่มันมีความมัน resonateในจิตใจของพระเจ้าพระมทัตนะคือมันมีความเศร้าอยู่ในเสียงนั้นนะมันกระเทือนใจพระเจ้าพระมทัตพอดีเพราะตัวเองก็มีความเศร้ามีความร้อนใจมีความแบบอารมณ์แบบเนี้ยพระเจ้าก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นความเศร้าเป็นความเสียใจเป็นความขุ่นมัวแล้วก็ความกังวลใจความแค้นใจล้วนปนอยู่ในนี้เป็นอารมณ์เดียวกันพระเจ้าพระมทัตฟังนี่ก็โอ้ยซาบซึ้งใจมากว่านี่เป็นเพลงของใครไพเราะแท้เลยให้เรียกมาเดี๋ยวเรียกมาเสร็จปุ๊บอ๋อเจ้าเป็นลูกศิษย์ของนายช้างเหรอเอองั้นก็มารับใช้เราอยู่ในวังก็แล้วกันนี่หมายความว่าโชคชะตามันนำมานะทุกวันนะพอมารับใช้ตื่นก่อนนอนทีหลังทำงานอย่างดีได้เข้ามารับใช้ในฝ่ายในเข้ามาอีกนะจากที่รับใช้ทั่วไปก็มาเป็นทหารหมาดเล็กมาเป็นดูหน้าห้องเลยล่ะพอมีความสนิทสนมกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่รับใช้มาพี่คาบุกุมารเนี่ยปฏิบัติตัวเองแบบไม่มีปัญหาเลยนะคือทำอย่างดีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าที่ไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะการปฏิบัติงานทำได้อย่างดีหมดจนกระทั่งมีอยู่วาระหนึ่งที่มีโอกาสได้ต้องขับรถออกไปเพื่อที่จะล่าสัตว์แล้วไอ้เจ้ากวางหรือเนื้อทรายที่ไปล่ามันเกิดวิ่งหนีไปทางหนึ่งอีกาวุกุมารก็ต้องรีบขับรถตามไปเกิดแยกจากกองทหารหลักคราวนี้เกิดแยกจากกองทหารหลักแล้วพระราชาตามไปโอ้เกิดเหนื่อยมันทั้งวันแล้วนะเลยขอนอนพักที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคราวนี้ที่กับบุกุมาก็จัดให้เสร็จแล้วด้วยความเหนื่อยอ่อนก็มานอนหนุนตักที่กับบุกุมาที่กับบุกุมาตอนนั้นหวังมันมีความคิดในใจว่าขึ้นมาว่าโอกาสเรามาแล้วโอ้ยต้องรอโอกาสนี้มาตั้งนานแต่เพลงที่ร้องที่ดีดปินนี่นะมันสื่อถึงอารมณ์ที่ว่ามันอยากจะให้อภัยเขาแต่มันก็ให้ไม่ได้เพราะมันฆ่าพ่อเราอ่ะ
มันฝังลึกอยู่ข้างในลึกๆนี่นะมันเป็นอารมณ์แบบบอกไม่ถูกท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้มันมีโอกาสแล้วที่ว่าพระเจ้าพรหมจารย์ที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยยึดกองทหารยึดทรัพย์สมบัติต่างๆไปหมดเลยเนี่ยโอ้อยู่ต่อหน้าแล้วนอนหลับด้วยแม้ถ้าเราจะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตนะแล้วก็อ้างว่าเกิดล้มเกิดอะไรไม่มีใครจะรู้ความจริงได้เลยจะชักดาบออกจากฝักจะแทงแล้วแต่ด้วยคำสั่งของพระเจ้าทีคีติสั่งไว้ก่อนตายน้ำฟังคำนี้มันก้องขึ้นมาในหัวพ่อบอกไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวเอายาวขึ้นก่อนอย่าเห็นแก่สั้นเอาสั้นตามมาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรยาวคืออะไรน้ำฟังคำนี้ที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันขัดกันตั้งแต่ตอนที่เสด็จพ่อตายใหม่ๆขัดกันยังไงยาวสั้นอย่าเห็นทั้งสองอย่างต้องจะเอาสั้นหรือจะเอายาวกันแน่ยาวหมายถึงอย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความผูกเวรอย่าให้อยู่นานรีบกำจัดออกไปเสียถ้าเวรนั้นผูกอยู่นานชื่อว่าเห็นแก่ยาวคุณต้องอย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความคิดผูกเวรเนี่ยอย่าให้มันยืดออกยืดออกมันยิ่งมีกำลังอย่าเห็นแก่สั้นหมายความว่าอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนะคือถ้าเพื่อนมิตรลูกน้องเจ้านายหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเกิดทำอะไรคือบางคนมันผิดพลาดได้นะผิดพลาดไม่ว่าจะได้จากตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามเคยเขาผิดพลาดปุ๊บเอาเราก็เฮ้ยทำงี้ไม่ถูกเนี่ยเลิกคบเลยถ้าอย่างนี้ชื่อว่าแตกราวจากมิตรที่ว่าเห็นแก่สั้นก็หมายความว่าสองเมืองเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นพันธมิตรกันนะคือเพราะว่าเมืองเล็กมันไปหือเมืองใหญ่ได้ไงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องพึ่งเมืองใหญ่ก็ต้องเป็นพันธมิตรกันแต่สุดท้ายทำไมมันลบฉันอย่างเงี้ยแล้วก็ฆ่าล้างโคตรฉันด้วยโอ้ยก็นี่คือมิตรแตกร้าวจากกันอะถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนเขาแล้วคือว่าเห็นแก่สั้นแต่ถ้าเวรเรายังผูกอยู่เนี่ยก็มีคำพูดว่าความแค้น10ปีชำระก็ไม่สายไอ้นี่เห็นแก่ยาวนี่ไม่ถูกทีเขาว่ากูมาเนี่ยได้ยินเสียงของคุณพ่อนี่อยู่ในหัวเลยเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่จำได้ไม่ลืมตอนที่พ่อมาตายต่อหน้าแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้คำพูดนี้ขึ้นอยู่ในหัวตลอดอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราจะผูกเวรเอาไว้ยาวๆชื่อว่าเห็นแก่ยาวถ้าเราจะทำมิตรภาพเพราะว่าทีฆาวุกุมารตอนนั้นก็มีมิตรภาพกับพระเจ้าพรหมทัตแล้วนะมารับใช้อย่างเงี้ยมาคอยดูแลอย่างเงี้ยชื่อว่ามีมิตรภาพถ้าจะฆ่าเลยชื่อว่าเห็นแก่สั้นด้วยไรเวรที่ผูกไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนก็ยังอยู่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวด้วยโอ้แล้วถ้าเราฆ่าพระเจ้าพรหมทัตไปแล้วเขามารู้ว่าภายหลังเราคือทีฆาวุกุมารพวกคนที่รักพระเจ้าพรหมทัตก็จะมาฆ่าเราอีกพวกคนที่รักเราก็จะไปฆ่าเขาอีกเวรเนี่ยไม่มีทางสงบลงได้เลยเธอคิดข้อนี้ได้ตัมบูฟังจึงเก็บดาบเข้าฝักปึ๊บแต่เดี๋ยวความคิดนี้มันแวบขึ้นมาอีกนี่ฆ่าพ่อฉันนี่ฆ่าพ่อฉันจะเป็นเรื่องต้องเอาคืนถ้าคุณจะเอาคืนคุณก็เห็นแก่ยาวถ้าคุณจะตัดมิตรภาพที่ว่าสร้างสมกันมาในช่วงรอบหลายปีนี้ก็ชื่อว่าเห็นแก่ฉันแล้วก็ชื่อว่าเป็นการจองเวรหมายความมาก็ทำเขาก็ทำตอบไปเรื่อยๆเออพอคิดได้อย่างนี้ว่าเราก็จะไม่ทำตามคำที่พ่อบอกเก็บดาบเข้าฝังอีกทุกฝังเป็นอย่างเงี้ยสามรอบจนกระทั่งว่าพระเจ้าพรหมทัตรู้สึกตัวตื่นขึ้นปึ้งเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยคราวนี้โอ้ยโอกาสนี้ถ้าหลุดไปนี่ไม่ได้เลยที่เขาคิดเลยคว้าศีรษะจับที่มวยผมนี่เลยนี่ท่านจะหนีไปไหนนี่ฉันจะฆ่าท่านแล้ว
ฉันนี่แหละเป็นลูกของพระเจ้าทีคีติชื่อทีคาวุโอ้แย่แล้วเราตกอยู่ในมือศัตรูแล้วโอ้ยทำไงล่ะคราวนี้พระเจ้าพระมหาไม่มีที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งจังหวะนั้นจะพึ่งใครทหารก็ไม่อยู่สมัยนั้นพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีจะพึ่งใครคือถ้าเรามีพระพุทธธรรมประสงค์นะจำว่าเรายังพึ่งพระพุทธธรรมประสงค์ได้นะหมายความจังหวะที่ว่าเราจะตายแล้วเงี้ยเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วมเกิดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งคนทำร้ายแล้วเราคิดว่าโอ้ฉันไม่รอดแน่แล้วเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรารอดได้รอดได้นี่ก็คือ worst case นะคือรอดไปสวรรค์นะมันคือรอดหรือถ้ายังไม่ worst case รอดนี่คืออาจจะบาดเจ็บอาจจะแบบไม่ตายหรือฟื้นขึ้นมาได้จากแบบสลบไปอะไรอย่างนี้ได้ไงก็รอดไม่แบบใดก็แบบหนึ่งแต่จุดนั้นพระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งแล้วก็ขอเอากับนี่แหละทีฆาวุกุมารขอให้ท่านจงเป็นที่พึ่งให้ฉันเถิดขอท่านอย่าทำอันตรายเฉลยขอเอาที่พึ่งคือขอเอาซึ่งหน้าเนี่ยจะหวังที่พึ่งก็เอาคนที่จะทำร้ายเรานี่แหละเป็นที่พึ่งซะตรงนี้มันเป็นซอฟต์สปอตของทีฆาวุกุมารจะหวังเพราะว่าพ่อสอนมาตลอดแล้วไงว่ายาว no no no no สั้น no no no no no จองเว้น no no no เอาละเราจะเป็นที่พึ่งให้เขาเพราะฉะนั้นจึงไม่เอาชีวิตละโอ้งั้นไม่เราไม่เอาชีวิตท่านคือเพราะว่าพระราชาในสมัยนั้นเนี่ยตำฝังเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าชีวิตเนาะจะให้ชีวิตใครก็ได้จะเอาชีวิตใครก็ได้แต่ว่าคราวนี้มันคอนทราสต์กันมากเนี่ยคือยาวสั้นชีวิตตายเงี้ยนะเอ้าคนที่จะให้ชีวิตกลับมาต้องขอชีวิตมันเลยจะท้อนเข้ามาในจิตของทีฆาวุกุมารบอกว่าจริงๆท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเนี่ยเราต่างหากที่ว่าจะถูกเขาเอาชีวิตไม่ละเราขอชีวิตเขานั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาจะมาขอชีวิตเราหมายถึงว่าเราให้ชีวิตแก่พระราชานี่แหละไม่ใช่ว่าพระราชาจะมาขอชีวิตแก่เราเราต้องขอชีวิตจากพระราชาพอสลับกันอย่างนี้ตำรวจก็เลยทำให้ต่างฝ่ายต่างให้ชีวิตแก่กันและกันหมายถึงทีฆาวุกุมารก็ให้ชีวิตแก่พระเจ้าพรหมทัตไม่ฆ่าพระเจ้าพรหมทัตตอนนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่เอาชีวิตของทีฆาวุกุมารด้วยการลงโทษใดๆสัญญากันและกันให้ชีวิตแก่กันและกันไม่ทำร้ายกันพอมาภายหลังกลับถึงราชสำนักแล้วอภัยโทษต่างๆให้กันเรียบร้อยแล้วบอกทั้งพวกอำมาตย์อะไรให้ทราบด้วยรู้ถึงความที่พระเจ้าทีคีติให้โอวาทยาวคือยังไงคือการใหญ่จองเวรให้ยืดเยื้อสั้นคืออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักการไม่ผูกเวรคราวนี้ไม่ใช่ได้เฉพาะชีวิตเท่านั้นตำรวจยังได้ลูกสาวของพระเจ้าพรหมทัตแต่งงานด้วยยังได้คืนเมืองโกศลคืนด้วยเพราะว่าพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่มีลูกชายไงก็เลยให้ลูกสาวของตนเองแต่งงานกับทีฆาวุกุมารซะแล้วก็ให้เมืองโกศลเดิมนั่นแหละไปครองได้จากเรื่องที่สามเนี่ยทำให้เราเห็นตำรวจว่าการไม่ผูกเวรการที่จะสามัคคีกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบพังวายป่วงกันไปข้างหนึ่งแล้วจึงค่อยมาดีกันอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นคือถ้าเราคิดได้เร็วปรับตัวได้ทันแล้วความเสียหายมันไม่มากจึงฝากไว้ตรงฝั่งสามเรื่องเรื่องของนกกระเรียนกุณฑิณีชาดกเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่แตกกันด้วยทิฏฐิไม่เหมือนกันแต่พอปรับทิฏฐิลงกันได้ก็เข้ากันได้ใหม่อีกแต่ว่าความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องที่สามคือทีฆาวุกุมารที่ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นและไม่ผูกเวรนั่นเองในช่วงของนิทานพรรณนาเราจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์
ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัย
7: นายแพทย์สมเริ่มจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้เตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดตามแนวทางหรือล้างหลังน้ำลดทั้งการประเมินความปลอดภัยทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำสะอาดพร้อมเตรียมสนับสนุนวัสดุเพื่อจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคอรีนน้ำล้างพื้นคอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EMทั้งรูปแบบน้ำและผงเพื่อให้ประชาชนเข้าที่พักอาศัยและหน่วยบริการสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่สตูลและนราธิวาสช่วงนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ได้ให้หน่วยบริการในพื้นที่เตรียมความพร้อมระบบสำรองไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนการสื่อสารการจัดบริการสำคัญจัดระบบเฝ้าระวังคลังยาและเตรียมโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางระบบการแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อการอพยพโดยให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนให้สามารถยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับสถานการณ์เพื่อให้ระบบบริการไม่สะดุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างไฟช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำมีค่าตอบแทน600 บาทต่อวัน
7: ก
1: รมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างฝีมือได้แก่ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจซ่อมสร้างสุขโดยมีค่าจ้างวันละ600บาทระยะเวลาปฏิบัติงาน5วันณจุดเคหะร่มเกล้าและราชกระบังคุณสมบัติผู้สมัครมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงผู้สนใจสมัครได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์087-875-5546หรือทางอีเมล kimdsd@gmail.com นิตยาคุณสิมรายงาน
7: ช่วงวันหยุดยาวของจีนระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37
8: นาวาอากาศเอกสกันอุดมผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าช่วงวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 12,209 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,744 คนต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ37เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ1ข้อมูลจาก trip.com groupพบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพิมลการเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสายชนนีสร้างคุณสุกเกษมกล้ารบนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียด้วยนะคะใครติดตามรายการข่าวยามเช้านะคะสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะส่วนใครที่อยากเห็นหน้าเรา2คนแบบนี้ตั้งแต่เช้านะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะก็เตรียมขึ้นไลฟ์แล้วนะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเราก็จะมีประเด็นข่าวสารที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังมีในช่วงของตีข้องร้องข่าวซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับคุณปูบุญมาสีหมาเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมาตีข้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราคุยกันในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะวันที่9ตุลาคมมีประกาศออกมานะคะตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาบอกว่าในวันที่9ถึง13ตุลาคมนั้นประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะลักษณะก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมแรงมีลูกเห็บตกมีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งแล้วก็มีผลกระทบตามมาตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะในวันนี้ค่ะ9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะจะได้รับผลกระทบแล้วก็ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเช่นกันนะคะส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ก็เช่นกันค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนนะคะจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนในวันที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวรายการข่าวยามเช้าเราก็จะมาอัปเดตเป็นรายวันให้ฟังด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของฝนกันหน่อยนะคะช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องของฝนกันนะคะหลายๆภาคเนี่ยฝนลดลงแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะวันนี้มีฝนอยู่ประมาณ 10% นะคะก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากนะคะในขณะที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 20% ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะส่วนในภาคใต้ค่ะที่ทางฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% และในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งถึง 60% นะคะใครอยู่ในเขตที่ฝนน่าจะตกก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าลืมพกร่มกันไปด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางอากาศเป็นแบบนี้นะคะก็มีคำเตือนมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะให้ทางภาคใต้นะคะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามในเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเรานะคะในเช้านี้นะคะบรรยากาศดีๆเลยนะ
0: คะ
1: เห็นหลายจังหวัดเนี่ยส่งข่าวมาแล้วนะคะว่าโอ้โหฟ้าโปร่งนะฟ้าใสตั้งแต่เช้าเลยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่านะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของน้ำนะคะเคลียร์เรื่องของน้ำท่วมนะคะที่แฟลตคลองจันค่ะพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะคะเรื่องของการเยียวยาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นเองค่ะก็มีความชัดเจนของการเยียวยาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าฝนน้ำท่วมนะคะในช่วงปี2569นี้ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติของครม.ค่ะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อมอีก 5,000 บาทนะคะคือต้องแยกกันถ้าใครอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมน้ำเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ย 9,000 แต่ถ้าน้ำล้อมออกไปใช้ชีวิตไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้ 5,000 แต่ก็มีเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์อีกนะคะต้องไปดูรายละเอียดปลีกย่อยด้วยเพื่อให้ชาวแฟลตคลองจันเนี่ยคลายความกังวล นะคะแล้วก็หลังจากที่มีการออกข่าวมามีการเผยแพร่ข่าวที่อาจจะสร้างความสับสนขึ้นมาค่ะท่านอธิบ บดีปภ.นะคะท่านก็บอกว่าในทุกพื้นที่ของทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมถ้าหากว่าเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้ไปสำรวจแล้วยืนยันว่าน้ำท่วมจริงแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยพี่น้องประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้เข้าประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากต่างประเทศที่สิงคโปร์นะคะท่านก็ประชุมซูมเข้ามาค่ะมาอย่างที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยียวยาประชาชนตามความเสียหายจริงอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งปภ.เองก็ได้ประสานมายังกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆค่ะให้เร่งทยอยจัดส่งข้อมูลให้กับปภ.เพื่อที่จะได้นำส่งให้กับธนาคารออมสินแล้วก็มีการตรวจสอบมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้เร็วที่สุดค่ะกรณีที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เองก็ได้อธิบายออกมาค่ะว่าหลักการภาพรวมของการพิจารณาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแฟลตคลองจันทไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยานะก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลใจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรับรู้แล้วก็เห็นสภาพความเดือดร้อนของชาวคลองจันทอยู่แล้วแล้วได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วสำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหรือว่าข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือจะเป็นสำนักงานเขตก็ได้ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในขั้นตอนตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงปลายต้นตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยค่ะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปติดตามข่าวสารการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีจากช่องทางสื่อสารของทางราชการค่ะเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะทันเหตุการณ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของน้ำนะคะเราไปต่อกันที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้มีการทยอยลดระบายน้ำลงเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่น้ำท่วมบริเวณเขื่อนนะคะก็เริ่มลดลงแต่ว่าส่งกลิ่นเหม็นขณะที่ชาวท้ายเขื่อนตอนนี้ยังคงตั้งกัดสูงนะคะยกของหนีน้ำรับมือฝนตกซ้ำค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางผู้สื่อข่าวของเรามีการรายงานนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานมีการทยอยปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมนะคะระบายอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ลดลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำค่ะถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยเฉพาะในตำบลโพนางดำออกนะคะที่อำเภอสัพยาซึ่งปัจจุบันนั้นยังคงมีพื้นที่ประสบภัยกว่า7ตำบลมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 1,412 ครัวเรือนอีกทั้งน้ำที่ท่วมขังมาเป็นเวลานานตอนนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นค่ะทางนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกก็ได้มีการเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการจัดหาถังอุปโภคบริโภคห้องสุขาและกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้อพยพริมถนนสายคันคลองมหาราชพร้อมกับประสานขอสนับสนุนน้ำ EM มาราดปรับสภาพน้ำเสียค่ะรวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นจุดบริการรับลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยนะคะในขณะที่อีกท่านนึงค่ะนายพิรมโถสุวรรณรองนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ระดับน้ำท่วมนั้นลดลงไปประมาณ40เซนติเมตรนะคะก็คือเมื่อวานลดลงไป40เซนติเมตรโดยทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับอย่างไรก็ตามนะคะทางชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ วางไว้วางใจไม่ได้นิ่งวางใจนะคะก็ยังมีการเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากบทเรียนจากปีที่ผ่านมานั้นมักจะประสบกับภัยน้ำท่วมซ้ำซ้อน 2-3 รอบค่ะก็ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ยอมนำสิ่งของลงจากที่สูงแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามประกาศเตือนภัยเรื่องฝนที่จะตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะเรื่องของมาตรการฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มกลับเข้ามาฟื้นฟูดูแลแล้วก็เยียวยาตามขั้นตอนต่อไปนะคะทางด้านของกรมการค้าภายในเองนะคะก็ผนึกกำลังกับเอกชนค่ะมาดูในเรื่องของการช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะการตรึงราคาวัสดุเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรือว่าแม้แต่รถนะคะที่ซ่อมแซมรถด้วยหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะไปช่วยเหลือภาคการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นค่ะอย่างเช่นการบริการช่างในราคาพิเศษช่วยให้ประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือแล้วก็ไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของจะต้องฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้วค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการไว้ก่อนค่ะมีการบริหารจัดการสต็อกสินค้ารวมไปถึงอะไหล่ให้เพียงพอด้วยค่ะพร้อมที่จะกระจายลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะตามความต้องการอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับการหารือครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะจากผู้ประกอบการทั้งหลายเลยนะคะมี3หมวดหลักๆเลยนะคะก็คือหมวดแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านนะคะก็ได้รับความร่วมมือจาก Home Pro Do Home ไทยวัสดุเมกาโฮม Global House Mr. DIY นะคะก็ตรึงราคาไว้นะคะที่จะช่วยเหลือสำหรับใครที่จะซ่อมแซมบ้านนะคะส่วนในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็น CP Extra แล้วก็ Power By Power Mall Central แล้วก็ Big 4ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆอีกนะคะที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็หมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Fit Auto Be Quick นะคะ Auto Back Toyota Ford Isuzu ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทางด้านของโมบายเองก็เช่นกันนะคะก็ยังมีการช่วยเหลือด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมเองก็ยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมแซมนะคะฟรีมีราคาพิเศษก็มีหรือแคมเปญเก่าแลกแคมเปญใหม่ของเก่าแลกของใหม่แบบนี้นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ามาแลกของใหม่หรือแม้แต่โปรแกรมผ่อนชำระพร้อมกับจัดเตรียมจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นร้านธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นก็มีหรือว่าระดับภูมิภาคส่วนกลางมีหมดเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะไปตรวจสอบราคานะคะหรือว่าเงื่อนไขก่อนซื้อราคาซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้นะคะที่กรมการค้าภายในค่ะสายด่วน1569ค่ะโทรได้ฟรีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งทุกอย่างนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าเอ๊ะมีการโกงราคาขึ้นมานะราคาไม่เป็นธรรมนะคะหรือว่าราคาขึ้นกว่าปกติแบบนี้ไม่เป็นธรรมเนี่ยแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะ1569ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีเลยค่ะ
0: ไปที่เรื่องต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่เราจะมีการประชุม IMF นะคะเป็นการประชุมใหญ่ที่ทั้งประเทศไทยตอนนี้กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะทางรัฐบาลเองค่ะก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแล้วนะคะพร้อมกับประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษและแนะนำประชาชนให้วางแผนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการด้วยค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า World Bank IMF Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลท่านก็ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้โดยมีการกำชับไปยังทุกหน่วยงานร่วมจัดการประชุมให้เป็นไปทันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะใช้โอกาสโชว์ศักยภาพต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนค่ะในขณะที่ทางท่านรองโฆษกนะคะท่านก็กล่าวว่าเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางรัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมนะคะก็คือคนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยมีการประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบในการทำงานดังนี้ค่ะวันที่12ตุลาคมวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวัน work from home นะคะส่วนวันที่13ตุลาคมวันนี้เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วนะคะและในส่วนของวันที่14ถึง15ตุลาคมค่ะก็แนะนำให้ work from home นะคะส่วนวันที่16ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีการประชุมหลักนั่นเองนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางค่ะรวมไปถึงให้ท่านเนี่ยวางแผนการติดต่อกับส่วนราชการไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตรงนี้เนี่ยเป็นการขอความร่วมมือนะคะไม่ได้ให้เป็นวันหยุดอัตโนมัติแต่ทางรัฐบาลจะขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือว่าขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทส่วนสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารในกรุงเทพให้หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะคะสำหรับโรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยบริการจำเป็นยังต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรและตามภารกิจค่ะทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แต่จะยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่นะคะโดยจะเลื่อนประชุมไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนค่ะปกติเขาประชุมกันวันนะคะก็เลื่อนไป1วันค่ะโดยทางท่านโฆษกยังกล่าวด้วยนะคะว่าการประชุมดังกล่าวก็คือการประชุม IMF นี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกตลอดจนต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะงานนี้มีการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังในช่วงติของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศนะคะเดี๋ยวคุณปูจะมาบอกให้ฟังนะว่าเหรียญที่ระลึกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
1: นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะสำหรับใครที่เป็นนักออมต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าเนี่ยนานๆมีทีนะคะสำหรับเหรียญออมนี้แล้วก็มีความสวยงามมากนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะมีแบบเหรียญ100บาทก็มีนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกับคุณปูบุญมาสีมาศกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมตอนนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเชิญชวนค่ะทั้งนายจ้างผู้ประกันตนเองก็ตามนะคะไปตรวจสอบรายชื่อของท่านหน่อยค่ะแล้วก็สถานที่เลือกตั้งหลังจากที่กกต.เนี่ยมีการประกาศเปลี่ยนสถานที่32แห่งนะคะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะจากเดิมเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นะคะเนื่องจากน้ำท่วมแนะนำว่าอย่าลืมหลักฐานแสดงตัวตนด้วยนะใครที่จะเลือกนะคะไปดูรายชื่อของตัวเองให้ดีนะคะหรืออาจจะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อในการเลือกตั้งได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะหรือว่าจะไปดูในระบบของ e-service ก็ได้นะคะในส่วนของนายจ้างแล้วก็ e-service ของผู้ประกันตนค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันก็ได้ SSO Plus ค่ะ LINE ช่องทาง LINE @SSO ไทยค่ะหรือสอบถามไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานะคะทั่วประเทศสามารถตรวจสอบได้ค่ะในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะเราก็จะไปพร้อมใจกันนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นค่ะแต่ว่าต้องเตรียมหลักฐานตัวเองไปให้พร้อมด้วยนะคะ 6:27 นาทีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะพักสักครู่นะคะแล้วก็ติดตามตีของร้องข่าวจากคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อกับข่าวยามเช้า
0: ค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่น สายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครับพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดด้วยกันไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแล้วในโอกาสนี้องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วจากนั้นองคมนตรีก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้นั่นเองครับพี่น้องไปตามกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้นำสิงคโปร์เพื่อสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุน และผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกแล้วครับภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศกันด้วยและจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับผู้บริหาร Forbes Media ก่อนเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟ Forbesเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026โดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมเสวนากับสตีฟ Forbes บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวโดยมีนายสตีฟ Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยประเทศไทยก็พร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในด้านบทบาทของประเทศไทยบนเวทีระหว่างประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยก็ย้ำความสำคัญของอาเซียนและความพร้อมของประเทศไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคและเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศตลอดจนการเป็นเจ้าภาพ IMF WBG Annual Meetings 2026และเป้าหมายระยะยาวในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับและนอกจากนี้ยังนำเสนอจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตและมีความพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนักวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอ

สาธารณภัยหรือตัวย่อปภและจังหวัดต่างๆไปบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า6ถึง12ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึงครับแล้วสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงก็ให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานั้นก็ได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลกันต่อไปขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็กำชับให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 นาทีเพื่อให้ทางรัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากประเด็นที่มีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในประเทศไทยนั้นทางกรมธนารักษ์ได้มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้นที่100บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทก็แบ่งเป็น2ประเภทอันได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญครับประชาชนและนักสะสมก็สามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศไทยตลอดจนทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์ที่หมายเลข02-59-4999ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวการลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการและหลังจากได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารก็พบแล้วครับว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบครับทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งนี้ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้น
มีรถที่ไม่สามารถผลิตได้

ประมาณ 30,000 คันด้วยกันโดยในระยะสั้นนั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนในระยะกลางและระยะยาวนั้นจะนำข้อเสนอของภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายโดยการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมนี้จะไม่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นสถานการณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตและครับตั้งแต่โรงงานการขนส่งคลังสินค้าการกระจายสินค้าไปจนถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็จะช่วยให้ภาครัฐเห็นจุดที่เป็นปัญหาและเข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยทางรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทพร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนอันได้แก่ส่วนที่1เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568โดยในส่วนของจังหวัดนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีปัจจุบันก็มีพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือรวม66จังหวัดด้วยกันโดยเป็นการช่วยเหลือในอัตรา 9,000 บาทและ 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งทางปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดและดำเนินการตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วจังหวัดตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยครับประชาชนก็สามารถแจ้งความเสียหายหรือผลกระทบจากภัยพิบัติได้2ช่องทางอันได้แก่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและการยื่นคำร้องด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครครับและสำหรับในส่วนที่3นั้นคือโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ครอบคลุมการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายด้วยสำหรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในกลุ่มการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกก็ขอให้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งธนาคารออมสินก็จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีภายในวันที่8ตุลาคม2569ครับพี่น้องและสำหรับในส่วนของกรมการค้าภายในเขาก็ได้ผนึกกับเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอ
พร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนครับสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักๆอันได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์และนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษแคมเปญเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคครับเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการนะครับหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ตามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา49นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการค่ะข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังอยู่กับเราสองคนนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ข่าวสารมากมายเลยนะคะเมื่อสักครู่ใครที่ติดตามคุณปูบุญมาสีมาก็ได้รับฟังไปแล้วนะคะเสียงเพราะๆเสียงดังๆนะเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านคุณธงชัยสั่งปล้องค่ะบอกว่าชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวขอบคุณมากค่ะคุณสุนทรเหมือนกันนะคะบอกว่าตีคล้องร้องข่าวครับขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงเลยค่ะบอกว่ากำลังติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยฟ้าโปร่งเลยนะแดดจัดแต่เช้าเลยค่ะดีแล้วค่ะคุณธงชัยสัมภาษณ์คุณนิคมสวัสดีนะคะคุณป้าวันดีค่ะคุณคมสันนะคะแล้วก็ยังมีคุณประคองคุณน้ำผึ้งคุณวันดีบอกว่าสวัสดีคุณปูด้วยนะคะอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนแล้วนะคะแม่น้ำทุกสายเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วใช่ไหมคะคุณสุพิษค่ะบอกว่าบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมือนี่เช้านี้นะคะมือนี่เนี่ยแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิ24องศาแม่ชัดเจนเลยนะคะ
2: ค่ะคุณพงษ์ชยานะคะบอกว่านครปฐมอากาศดีครับเข้าฟังพร้อมกับทีมงานทุกท่านทุกวันเลยนะคะคุณประเทืองคุณสุรัชชาคุณประคองนะคะก็สวัสดีทีมงานกันมาแต่เช้าแบบนี้นะคะ
1: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าที่กบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนกันค่ะใครที่เข้ามาคุณประกิตเช่นกันนะคะ9ตุลาคมวันไปรษณีย์โลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะเป็นวันสำหรับใครที่เริ่มกินเจนะคะวันนี้วันแรกสำหรับการล้างท้องเตรียมพร้อมเรื่องของสุขภาพที่จะรับประทานเจในวันพรุ่งนี้10ถึง18ตุลาคมกินเจนะคะทั้งหมดใครที่จะรับประทานเจก็เลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐานนะคะถ้าปรุงเองได้ก็ได้นะคะหรือว่าอาหารที่มาปรุงเนี่ยผักต่างๆต้องไม่ฉุนด้วยก็เป็นไปตามหลักการของเจนะคะ
2: ค่ะไปที่ข่าวดีสำหรับพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้านะคะก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะฟังทางนี้เลยค่ะทางธนาคารออมสินค่ะชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบX นกกระซิบนะคะก็เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะโดยวงเงินนี้นะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือEffective Rate นะคะ 16.2% ต่อปีค่ะอันนี้เป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถไปสมัครสินเชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะโดยลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะและตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถสมัครกดสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะก็เป็นสินเชื่อชื่อสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะบอกกันอีกทีค่ะใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ GSB Contact Center 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ขับรถมาทำงานเติมน้ำมันวันนี้นะคะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเขามีการประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเนา
2: ะ
1: ใครที่โอ้โหรู้ทันก็ไปเติมน้ำมันมาแล้วนะคะเห็นบอกว่าปตท.บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเลยนะคะ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85 มีผลตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครจะไปเติมตอนนี้ก็อยู่ในเลทใหม่แล้วไม่ใช่เลทเก่านะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยผู้ประกาศข่าวของเราคุณพีเขาเติมมาแล้วนะเต็มถังมาแล้วใช่ไหมรู้ทันตลอดนะคนนี้นะคะเอามาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการประชุม Princess Cup Thailand 2026นะคะเดินหน้าเตรียมงานทุกด้านเลยค่ะแล้วก็มีการชูสปอร์ตทัวริซึมนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะทางด้านของนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะคณะกรรมการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess CupThailand 2026ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะในปีนี้ผ่านระบบออนไลน์แล้วก็มีหน่วยงานผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการแข่งขันนะคะสามารถที่จะต้องบอกว่าทางด้านของประธานในการประชุมเองเขาก็แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับทัพนักกีฬาไทยด้วยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในศึกเอเชียนเกม2026ครั้งนี้นะคะซึ่งคว้ามาได้เนี่ย18เหรียญทองด้วยกันค่ะสูงเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ก็สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความทุ่มเทนะคะทั้งแรงกายแรงใจอดหลับอดนอนแล้วก็ต้องมีความอดทนค่อนข้างมากค่ะสำหรับตัวนักกีฬาสมาคมกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนะคะท่านเองก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณมาด้วยค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand 2026นั้นถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนากีฬาขี่ม้าของประเทศไทยค่ะอันนี้ก็เป็นกลไกหลักที่จะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะแล้วก็จะดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากนานาชาติเนี่ยเข้าสู่ประเทศด้วยค่ะแล้วก็จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยรายได้นะคะกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยมีการรับทราบกำหนดการพิธีการการเปิดการแข่งขันแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนี้แล้วก็สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานนั้นนะคะคณะอนุกรรมการทั้ง8ฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการจัดการในด้านการแข่งขันพิธีเปิดพิธีปิดสถานที่หรือแม้แต่การรักษาความปลอดภัยมีการประชาสัมพันธ์นิทรรศการหรือแม้แต่การรักษาพยาบาลกิจกรรมร้านค้าต่างๆการบริหารการแข่งขันนะคะโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นต้องประสานงานแล้วก็ทำงานอย่างเต็มกำลังค่ะ
2: ปิดท้ายกันที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะพาไปงานวิจิตรไทยแลนด์ค่ะงานนี้จัดตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569นี้ณหอโหวต101อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะงานนี้ก็มีแสงสีเสียงให้ได้ดูกันรวมถึงการแสดงต่างๆนะคะจัดตั้งแต่เวลา17จริงๆคือจัดทั้งวันเลยนะคะส่วนใครอยากจะไปชมแสงสีเสียงนะคะเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาเลยค่ะ
1: ค่ะหอโหวตร้อยเอ็ดนะคะเอาละค่ะ6นาฬิกา58นาทีโดยประมาณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นคู่ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: สีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมพร้อมทีมงานสวททุกท่านนะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อย